0: ยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหัมภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิจะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสาวรดิดาเพิ่มวิวัฒน์โครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้าน 46,623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็น
0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงิน5หรือ call center กรมบัญชีกลาง02-70-6400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money
2: นางสาวชยาวดีชัยอนาคาและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคาร
3: เนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาช
2: ีพครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมประโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้าย 2,569 มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสั่งฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้อง
1: ธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัด

0: ดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดอำเภอลมสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้ง
1: ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต
4: ประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุสนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุสสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได
0: ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
4: นายมิเกลแอนเคลเปริ
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป3-0เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันวันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามรายการโอโปเปรัก2020การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายหญิงที่1เป็นของณพัชนันปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทิง thaicycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบ10,000ครั้งการแข่งขันกอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอจิรุทธ์วินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์ชนะสรุทธ์วงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์รายการที่4ในอาชีพของอจิรุทธ์และเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

0: ขอให้ประชาเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-30-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคจังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 นประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจ
1: รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงาน
3: เสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนงการันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดนใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดหอนหมายความว่าลางที่ดนใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่น
4: เฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าว
0: โครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
5: เดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
6: และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ม
5: ั่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับพันธบัตร

0: รัฐบาลได้ง่ายขึ้นติดตามเรื่องนี้จากนายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
1: ครับคุณตรีวิทย์ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: อยากทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำ
2: คัญนะครับได้ง่ายและที่สามารถที่เข้าถึงได้ทั่วถึงกว่าที่เคย
1: ครับแล้วพันธบัตรออมพัฒน์นี่เปิดขายครั้งนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับทั้งนี้เรื่องของการลงทุนที่เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ย3ปีและ10ปีครับ
2: ครับผมก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องจุดเด่นนะครับผมของการออมการผ่านระบบบอนคอนเน็กต์เนี่ยจะเข้าถึงง่ายกระจายทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะครับอันนั้นคืออันที่1จุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอในครั้งนี้เองนะครับพันธบัตรออมพลัสเนี่ยจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันบอนด์คอนเน็กต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วนะครับกับตัวแทนจัดจำหน่ายทั้ง24แห่งไม่ต้องไปเปิดทำให้เราคิดว่าการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์เนี่ยจะไม่ได้เป็นการแค่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบทั่วๆอย่างที่ผมเรียนนะครับเรามีพันธมิตรนะครับ24แห่งนะครับทั้งทางด้านฝั่งพันธมิตรที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็พันธมิตรที่เป็นธนาคารพาณิชย์อีก6แห่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครมีแอปพลิเคชันตัวสตรีมมิ่งหรือออมไวส์เนี่ยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการลงทุนอยู่แล้วเนี่ย
1: ก็นำพันธบัตรเนี่ยไปใช้ในเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับในอนาคตจะช่วยยืดหยุ่นกับผู้ลงทุนยังไงครับ
2: ครับผมก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับผมถ้าเกิดเราเทียบกันกับเมื่อก่อนนะครับที่ตลาดรองเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาประชาชนคนไทยออมนะครับผ่านตัวพันธบัตรที่จะไปซื้อหรือเพื่อจะไปลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นไหมนะครับครับ
1: แล้วพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลาอะไรเมื่อไหร่ครับจนถึงเมื่อไหร่ครับ
2: ครับผมก็ตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมก็จะเริ่มเปิดให้เข้ามาจองซื้อได้นะครับในวันที่หรือนักลงทุนเนี่ยที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาจองซื้อได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมตั้งแต่8โมงครึ่งเป็นต้นไปครับ
1: แล้วการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กต์และพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับ
2: ว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับผมว่าการออมการลงทุนเนี่ยนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมนะครับผมหรือว่าเอามาซื้อขายในตลาดรองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการออกแค่ครั้งเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าประชาชนที่อยากออมผ่านออมพลัสเนี่ยก็สามารถที่จะ
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
3: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมคือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้น

0: แล้วขออยู่ฟรีก็เลยเลิกเลยเพราะว่าเขาควรจะมีฐานะพอสมควรที่จะมีบ้านอยู่บ้านที่ขอนี้เป็นบ้านที่นับว่าใหญ่ถ้าให้บ้านตามที่เขาขอเขาก็จะต้องมาขอก็ต้องเสียเงินอีกเลยบอกไม่ให้ที่พูดไม่ให้นั้นก็เรียกว่ามีความเดือดร้อนเหมือนกันที่จะพูดอย่างนั้นเพราะว่าจะว่าสงสารก็เพราะว่ามันเป็นต้นเหตุของวิกฤตการณ์ปัจจุบันพระราชดำรัสพระราชทัน
1: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัสรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพร
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตาม
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์นะคะขอให้คิดอะไรทำอะไรก็เดินหน้าทำอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเวลาเดินไปเร็วเหลือเกินค่ะวันนี้นี่มีคำเตือนนะคะเรื่องฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่วนช่วงวันที่6ถึง8สิงหาคมนะคะก็มีร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะอ่าวไทยก็มีคลื่นสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังกันสำหรับเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้ด้วยนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็จะขึ้นฝั่งที่ด้านตะวันออกของจีนช่วง 7-8 สิงหาคมลูกนี้42ล้านบาทค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการนี่ก็ประมาณ26ล้านคนนะคะร้านค้าที่ร่วมโครงการก็ประมาณ1ล้าน1แสนร้านนะคะก็เป็นร้านที่เคยเข้าร่วมมาตั้งแต่โครงการประมาณ 86,000 ล้านที่เป็นยอดค่าใช้จ่ายรวมนะคะก็คือเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายเนี่ยประมาณ 49,000 ล้านประชาชนร่วมจ่าย 36,000 ล้านส่วนการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติต่างๆอีกประมาณ 3% นะคะดังนั้นก็สะท้อนว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเม็ดเงินจากโครงการลงไปขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูกันยาวๆต่อนะคะอีก2เดือนที่เหลือว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเวลาที่กำหนดนะคะท่องเที่ยวนะคะซึ่งกำลังจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงโลว์ซีซั่นช่วงเดือนกันยาตุลานี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็มีแผนที่จะหารือกับทางกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็ขอใช้งบจากพ.ร.ก.กู้เงินซึ่งให้อำนาจกู้เงินได้สูงสุด 400,000 ล้านบาทแทนการรอใช้งบกลางของปี 2570 นะคะดังนั้นมาตรการกระตุ้นเม้นคนละครึ่งค่ะอันนี้ก็คือรัฐช่วยจ่าย 50%ประชาชนจ่าย 50% นะคะก็รายได้ภาษีอีกประมาณ 1,600 ล้านบาทนะคะอันนี้โครงการแรกสำหรับไทยช่วยไทยพลัสก็มีรายละเอียดออกมาพอสมควรนะคะเดี๋ยวรอเคาะ

กันอีกทีต่อมาเป็นโครงการ Fry Thai All The Fillings ค่ะที่จะสนับสนุนค่าบัส600 บาทต่อที่เที่ยวบินซึ่งใครมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนะคะสำหรับโครงการนี้เรียกว่าเป็น first come first serve โดยสายการบินจะแจกโค้ดส่วนลดนำไปจองบัตรโดยสารนะคะก็จะใช้งบประมาณ200 ล้านบาทแล้วก็มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณ500 ล้านบาทแล้วก็ส่งเสริมการตลาดร่วมกับสายการบิน187,000 คนแล้วก็จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า23,000 ล้านบาทนะคะรวมๆแล้ว3 โครงการนี้ค่ะคาดว่าจะสร้างรายได้งบทั้งหมดเนี่ยนะคะประมาณ2,400 ล้านบาทดังนั้นเนี่ยก็บอกว่าถ้าต้องรอใช้งบกลางของปี7สู่พลังงานหมุนเวียนอีก200,000 ล้านจะใช้เป็นมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะคะดังนั้นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว3 โครงการเนี่ยก็จะไปใช้งบเหยียดกับทางกระทรวงการคลังในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะเสนอครม.ให้พิจารณาภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ล่ะค่ะดังนั้นก็พยายามนะคะจะให้มาตรการนี้เนี่ยคลอดออกมาให้ได้ใช้ทันในของประเทศไทยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังสำหรับยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันประเทศไทยให้เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปนะคะจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศนะคะก็เป็น1 ใน 4คณะอนุกรรมการภายใต้กรอ.ค่ะมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานนะคะก็เห็นชอบแล้วสำหรับกรอบการขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศผ่าน5 มิติค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนะคะมีทั้งเรื่องแล้วก็เรื่องของโครงสร้างประชากรสังคมสูงวัยการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวก็ทำให้หลายประเทศเนี่ยต้องแข่งขันกันดึงดูดการลงทุนธุรกิจผ่านการลงทุนที่ประเทศไทยมีจุดแข็งนะคะแล้วก็มีการเดินหน้าจากคณะอันสร้างเศรษฐกิจใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยรายละเอียดนะคะสำหรับการจะเดินหน้าในน่าสนใจนะคะสำหรับการผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดการลงทุนใหม่เพิ่มสถิรศักดิ์ค่ะเลขาธิการของ BOI ก็บอกว่าทางคณะอนุกรรมการจะร่วมกับธุรกิจต่างๆนะคะเราก็จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าน้ำพื้นที่ต่างๆที่จะรองรับการลงทุนในอนาคตนะคะเรื่องนี้เนี่ยสำคัญเพราะว่าจะได้ทำให้เรื่องของการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยทำได้ง่ายคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงดิจิทัลและ AI ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์การแพทย์และอาหารในอนาคตนะคะนอกจากนี้ก็จะต้องสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนของภาพธุรกิจไทยด้วยนะคะต่อมาค่ะยุทธศาสตร์ที่2ที่จะพลิกไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตนะคะก็พูดกันถึงเรื่องของ AI and Digital Hub เนี่ยแหละค่ะที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านชิปดีไซน์นะคะก็ตั้งเป้าดึงดูดการโลซิสเต็มด้าน AI ทั้งโครงสร้างพื้นปัญญารวมถึงการส่งเสริมการนำ AI ไปใช้จริงในภาคธุรกิจในทุกภาคส่วนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราต้องเดินไปต่อมาค่ะเรื่องที่3พูดถึงความเป็น Green Hub นะคะที่จะต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่ตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโครงสร้างเขียวเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นะคะ

0: ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ที่จะสนับสนุนการลงทุนในอนาคตนะคะมุ่งพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางบริหารทางการเงินของภูมิภาคครอบคลุมการธนาคารตลาดทุนประกันภัยการบริหารความมั่งคั่งนะคะแล้วก็ยกระดับไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางการแพทย์มูลค่าสูงของภูมิภาคผ่านการสร้าง Medical Ecosystem อย่างครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิจัยพัฒนาผลิตยาเครื่องมือแผนแพทย์ระดับโลกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น5ยุทธศาสตร์นะคะที่จะต้องเร่งผลักดันให้ชัดเจนนะคะก็จะมีมาตรการระยะสั้นแบบ Quick Win การเชิงโครงสร้างแบบ Big Win ที่จะยกระดับกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานนะคะนอกจากนี้ทางที่ประชุมก็น่าสนใจนะคะสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่สำหรับประเทศไทยค่ะส่วนกำหนดการของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียนะคะก็จะหารือกับการเยือนครั้งนี้ค่ะเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลที่จะใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์ทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงอาหารพลังงานการศึกษาแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยก็จะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ร่วมกันนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีเลยค่ะที่จะขยายตลาดสินค้าเกษตรอาหารสินค้าฮาลาลการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวการสร้างงานแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันด้วยนะคะก็เป็นมิติทวิภาคีสำหรับไทยแล้วก็อินโดนีเซียนะคะนอกจากนี้เรื่องที่ผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยจะได้ผลักดันในบริบทของอาเซียนด้วยนะคะให้มีเอกภาพมีความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วก็เรื่องของอาเซียนด้วยนะคะเราจะมีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็น
1: ค่ะ
2: ตรงนี้แหละครับคุณตาลองคิดดูว่าทำยังไงผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วคือก่อนหน้านี้การทำสมาธิและให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนาบรรลับปรัชญาอะไรต่างเหล่านี้ผมก็จะต้องมาฝึกเรื่องของอะไรครับในด้านนี้แล้วก็ฟังธรรมะนะครับฟังธรรมะนะครับซึ่งยูทูบอะไรพวกนี้ดีมากพูดถึงธรรมะพุทธสู้แต่รู้แบบที่เรียกว่าไม่ได้ไปเกี่ยวกับมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งใหม่ที่มีสมาธิหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกดูแล้วแล้วก็วันหนึ่งก็จะอยู่นะฝึกตรงนี้วันหนึ่งประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับฝึกเข้าฝึกออกแล้วก็ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ค้นพบศาสตร์อันหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยพยายามจะพ้นทุกข์และศาสตร์อันนั้นนะครับทุกวันนี้มันก็กลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรครับสมาธิและผมก็มีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งลูกสาวผมให้เห็นหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าMeditation นะครับแล้วก็เขียนโดยอะไรครับมาร์คุสเอาเลยล่ะใครจะเชื่อครับเมื่อประมาณสัก200กว่าปีก่อนคริสต์หลังคริสตกาลเนี่ยจักรพรรดิของโรมันเนี่ยนะครับได้มิติใหม่การศึกษาจากยุโรปตอนนี้ผมได้มิติใหม่การศึกษาจากเมืองไทยจากพุทธทําให้เกิดความรักเน้นนั่นนะมันไม่ได้ส่งให้เราเนี่ยเห็นแก่ตัวนะฮะมันทําให้เราเนี่ยนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับพยายามอะไรครับหายใจเข้าหายใจออกเอาสิ่งที่เรียกว่ามันเรียกว่าในทางลบออกไปนะครับคือทิ้งส่วนที่

0: เรียกว่าเป็นความทุกข์ซึ่งผ่านไปแล้วไม่ใช่อนาคตซึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครจะเชื่อครับการทําตัวเนี้ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่หายใจเข้าหายใจออกเพื่อความสุขของเรามันส่งความรักนะครับและความรักอันเนี้ยเพราะฉะนั้นสอนให้เราเนี่ยความสุขไม่ใช่เราอยู่รอดคนเดียวแต่ความสุขทําให้เกิดความรักในคนอื่นรักแม้กระทั่งศัตรูเพราะในสิ่งต่างๆเหล่าเนี่ยมันทําให้แต่ละคนแต่ละคนอ่ะสามารถฝึกจิตแล้วถ้าดูจากทางด้านอะไรครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์วาร์ดการทำเมดิเทชันเนี่ยนะครับไอ้สมาธิเนี่ยมันทําให้สมองมันโตมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนอกจากเรียกว่ามีโฟกัสฉลาดมากขึ้นก็เลยคิดว่านะครับในท่ามกลางสิ่งที่เราคิดอยู่วันหนึ่งคุณตาลองคิดดูนะครับเราอยู่กับบ้านอาจของการดึงสิ่งที่ถ้าทำให้เราเจ็บปวดเนี่ยหลุดออกมากลับมาเพราะฉะนั้นคำว่าครึ่งชั่วโมงชั่วโมงมันคือการสะสมของ5นาที5นาทีอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียนว่านะครับในขณะเดียวกันก็คือผมเองก็อยู่กับความรู้วันนี้ผมได้มิติใหม่ของความรู้เป็นมิติใหม่ที่ผมคิดว่ามันมีผลทางด้านของจิตใจนะครับจะยังไงก็ตามผมได้รับประโยชน์ในชีวิตประหลาดมากที่สุดเป็นคนแรกนะครับที่ไปเรียนจบทางด้านรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ของมันเห็นความสุขนะครับรักขึ้นที่ตรงนี้มันกลายมาเป็นภาวะดูเข้าจริงๆมันเป็นศาสตร์เพราะฉะนั้นตัวนี้มันไม่ใช่เปลี่ยนแค่นั้นแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ก็คืออะไรครับประเทศไทยเนี่ยสามารถจากกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านของการเขาเรียกว่าอะไรขอพลังจิตได้เลยเพราะประเทศไทยหนึ่งนะฮะมันมีองค์ความรู้ซึ่งเป็นอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากองค์ความรู้คือศาสนาพุทธที่สอนเรื่องอนิจจังนะครับสอนเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อใครต้องการอะไรที่มันเป็นตัวตนของจิตใจและไทยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างองค์ความรู้ของพลังจิตเรื่องของ meditation เรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้มาแชร์ในสิ่งที่ผมเรียกว่ามิติใหม่ของความรู้นะครับทำให้ผมได้ท่ามกลางความโดดเดี่ยว
1: อย่างที่อาจารย์ได้ลองเรียนรู้ในมิติใหม่ในช่วงเดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าการที่เราได
0: ้ช่วยมากเลย
1: ค่ะ
0: คือดูจากของฮาร์วาร์ดนะฮะเขามีการทำให้สมองเปลี่ยนแปลงไปมีอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นความรักในลักษณะความหมายทั่วไปน
1: ะ
0: ครับโคแมนเขาเรียกอันนี้ว่าเอสเซนเลิฟเป็นความรักที่ไม่ใช่ว่าผมรักคุณผมรักใครรักมันทั้งโลกเลยครับคุณนานเพราะฉะนั้นรักแต่พอเกิดมีความไม่ยั่วเราเท่ากับทิ้งความทุกข์ไปเลยครับนะครับและความไม่ยั่วเนี่ยครับกับศัตรูขนาดศัตรูเราอย่างนี้เลยเราสามารถเปลี่ยนสถานการณ์จากสิ่งที่เป็นสถานการณ์ที่เป็นลบกับเราคนไม่ชอบเราก็กลายมาเป็นกับเราเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เท่ากับว่าเปลี่ยนสถานการณ์จากทุกข์ให้มันดีขึ้นกับอันที่สองก็คือความรักนั้นจะต้องตามมาอีกอันคุณ compassion compassion คือการแสดงอะไรครับความรักเป็นเรื่องของภายในแต่ compassion ไปที่หนึ่งพอไปที่หนึ่งปั๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าไงครับก็ปรากฏว่าคนเสิร์ฟเนี่ยคุณตาลองคิดดูสิครับทัศนคติที่เรามองคนที่หน้าตายู่ยี่เปลี่ยนจากลบที่เรามีความรู้สึกเกลียดมันอะไรวะโอ้โหอะไรมองตัวเองเอาเงินเป็นตัวตั้งกับวิธีหนึ่งสงสารเขาที่เขาทำแบบนี้เขาก็เหมือนเราอะสังคมมิติของอะไรครับของและพอเรามีความรักร่วมกันและกันการสร้างงานร่วมกันเนี่ยมันจะมีความสุขเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าโลกเข้าสู่ยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหมันเป็นโลกที่มันน่ากลัวมากเลยให้โลกมันมีตรงนี้ก็เป็นคำตอบอันหนึ่งนะครับคำตอบเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเราเองแผ่ไปสู่ใกล้ๆแผ่ไปสู่มากๆอันนี้คือมิติใหม่ที่อยากจะเรียนว่าเอ๊ะมันก็ดี

0: ท่ามกลางความโดดเดี่ยว
1: ค่ะ
0: นะท่ามกลางความแสงขอบคุณมากนะครับคุณตายครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้คุยกันเช่นเคยนะคะอาจารย์สมชายกลับมาแล้วค่ะช่วงเดือนที่ผ่านมาอาจารย์ก็พักฟื้นร่างกายนะคะจากการที่อาจารย์ไปผ่าตัดมานะคะดังนั้นอาจารย์บอกว่าช่วงพักฟื้นนี่ได้เรียนรู้มิติใหม่นะคะก็คือ
2: การพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินไมยบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจะทรงพบว่ามีราษฎรเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ไม่มีในจังหวัดนั้นๆก็ให้นำตัวส่งเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเนื่องจากเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนั้นในบางหน่วยแพทย์พระราชฐานนี้มีนายแพทย์ดนัยสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นหัวหน้ามีข้าราชบริพารเช่นนางสนองพระโอษฐ์เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ไปช่วยกันหยิบยาเขียนหน้าซองไม่มีเวลาพอ

0: ันเหตุซ้ำพร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตการระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสในรอบ2เดือนมีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 86,000 ล้านบาท13รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสเปนติดตั้งแผงกั้นลอยน้ำที่ดินแดนอาณานิคมในแอฟริกาเหนือจากการที่ผู้อพยพราว 50,000 ถึง 60,000 คนพยายามข้ามแดนทั้งทางบกและทางน้ำตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการปะทะโดยมีการเผายานพาหนะและเกิดความแออัดนอกจากนี้ยังมีช่องว่างตรงกลางเพื่อให้เรือของหน่วยรักษาความปลอดภัยพลเรือนสามารถแล่นตรวจตราได้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาที่อะไร
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนะคะในโลกของเราในทุกวันนี้แต่แน่นอนนะคะก็เราจะไม่ได้คุยกันไปสัพเพเหระอย่างเดียวแต่ว่าจะขออนุญาตคุยในเรื่องของผ่านมุมมองของงานวิจัยแล้วก็การผ่านการจัดการคนในองค์กรค่ะแล้วก็คือภาพของที่คนกำลังใส่หูฟังเราเห็นคนใส่หูฟังขณะที่แบบเดินบนท้องถนนหรือว่าใส่หูฟังขณะที่ออกกำลังกายในฟิตเนสนะคะแล้วก็เคยเห็นคลิปนะคะที่มีคนพูดถึงเหมือนกันว่ามันเป็นเหมือนกับเรียกด้วยนั้นก็ดังนั้นว่าจะมองอีกแบบนึงคือหูฟังก็ไม่ใช่เพียงอุปกรณ์สำหรับการฟังเพลงอีกต่อไปนะแต่กลายเป็นเครื่องมือที่หลายคนใช้สำหรับในเรื่องของการสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้กับตัวเองท่ามกลางอยู่กับตัวเองสักครู่หรือยังไม่สะดวกอยากจะคุยที่ทำงานของท่านมีคนใส่หูฟังระหว่างทำงานหรือเปล่ามากน้อยเท่าไหร่แล้วก็หรือบางทีนะคะได้เองว่าเราฟังหูฟังเพราะต้องการสมาธิคนรอบข้างอาจไม่มีข้อมูลเพียงพอดังนั้นเมื่อต้องเดาก็อาจจะไม่ได้เดาตรงกับสิ่งที่ต้องท่านที่ต้องการที่จะสื่อก็ได้ดังนั้นนะคะก่อนเริ่มทำงานที่ต้องใช้สมาธิแล้วเราก็อยากกำลังทำงานที่ต้องใช้สมาธิติดต่อได้นะหากมีญาณที่มองเห็นได้นะคะแม้ว่าเราจะตั้งใจทำงานจริงนะคะแต่ว่าถ้าเราร้องเพลงหรือว่าเราโยกตัวไปด้วยในขณะที่เรากำลังใช้หูฟังนั้นอาจจะส่งผลในเรื่องของการตีความในเชิงของการใช้การฟังเพลงเพื่อความสนุกหรือกลิปเป็นหัวหน้างานนะคะคำแนะนำนะคะก็คืออย่ามองเรื่องการใช้หูฟังเป็นปัญหาทางวินัยทันทีแต่ให้มองว่าเป็นปัญหาของการตีความค่ะเมื่อเกิดความไม่พอใจกับการใช้หูฟังผู้บริหารอาจจะมีปฏิกิริยาแรกคืออาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงได้ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารควรทำคือช่วยให้ทีมแยกแยะระหว่างสัญญาณกับหลักฐานของการใช้หูฟังในการทำงานนะคะการใช้หูฟังนั้นคือสัญญาณแต่ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรหรือมีอะไรที่ทีมสามารถช่วยได้ไหมนะคะการถามในลักษณะนี้จะเป็นการให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานนะคะมากกว่าการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาแบบที่ด่วนสรุปจากในเรื่องของการใช้หูฟังนั้นและนะคะหากเราเป็นเพื่อนร่วม งานของคนใช้หูฟังนะคะแทนที่เราจะคิดทันทีว่าเขาไม่สนใจเราเขาไม่พร้อมช่วยในการทำงานหรือเขาไม่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเป็นทีมอาจจะถามคำถามสั้นๆว่าตอน

0: นี้สะดวกคุยไหมขอเวลาคุยสักครู่ไหมทำให้เกิดการในเรื่องของเรียกว่าสิ่งที่มันไม่ควรที่จะทำให้เป็นการเป็นประเด็นในเรื่องของการทำงานขึ้นมาได้ค่ะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของที่อาจมีข้อจำกัดทางด้านสถานที่หรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะคนที่ไม่ตอบข้อความทันทีมือทั้งที่อาจกำลัง
1: เปลี่ยนแปลงรายวันบางวันไหนที่เรานอนน้อยวันไหนที่เราอาจจะทานอาหารไม่ครบวันไหนที่เรามีความเครียดภูมิคุ้มกันก็เปลี่ยนไปโดยที่ตัวเราไม่รู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนำให้ทุกคนปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
2: จะตอบคำถามไปเลยนะคะว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่จะต้องระวังเป็นพิเศษผมว่าก็น่าจะทุกกลุ่มนั่นแหละนะคะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเรานะคะเดี๋ยวตกบ้างเดี๋ยวขึ้นบ้างนะคะก็เนี่ยแหละก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอ่ะทีนี้มีผู้ฟังน่าจะอยากรู้แล้วล่ะนะคะว่านอกจากนกพิราบแล้วเนี่ยนกอื่นนะที่มาอยู่อ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นนกกระจอกหรือกระจิบกระจอกอะไรพวกอย่างเนี้ยนะคะพวกนี้มีเชื้อแบบนี้หมดเลยไหมคะอาจารย์ต้องระวังเหมือนกันไหมคะ
1: ต้องเรียนว่าในนกในชนิดของนกเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการมีการค้นพบการพบเชื้อราในร่างกายของนกเนี่ยอยู่แต่ถามว่านอกจากนกพิราบแล้วมีนกชนิดอื่นที่มีรายงานว่ามีเชื้อราไหมก็ต้องตอบว่ามีแล้วก็ในปริมาณที่แตกต่างกันไปค่ะ
2: ดังนั้นว่าก็ต้องระวังกันไว้ดีกว่าเนาะแล้วสำหรับท่านที่ตอนนี้ฟังละแล้วก็เริ่มรู้สึกระแวดระวังแล้วว่าเอ้ยทำยังไงดีนะคะเพราะตอนนี้บ้านเนี่ยบางบ้านเนาะระเบียงบ้านบางบ้านกลายเป็นคาเฟ่นกค่ะอาจารย์บางที่เนี่ยโอ้โหมูลนกเต็มเลยนะคะทีเนี้ยควรต้องทำหรือไม่ทำอย่างไรดีบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะก็อันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกเนาะเพราะว่าบางทีเราอยู่คอนโดมาอยู่กับเราเหมือนกันนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำเลยเนาะอย่างแรกเลยคือการทำให้มูลนกที่แห้งๆสะสมอยู่เนี่ยลอยฟุ้งกระจายขึ้นมาสิ่งที่ทำให้มูลนกเหล่านี้ลอยฟุ้งกระจายเมื่อไรที่เราไปขุดไปเขี่ยทำให้เจ้าเชื้อราขนาดเล็กเนี่ยเขาฟุ้งกระจายขึ้นมาให้มองภาพเชื้อราเหมือนกับฝุ่นฝุ่นก็อยู่ของเขาดีๆเมื่อไรที่เราไปกวาดไปเขี่ยทำให้เขาฟุ้งขึ้นมานั่นคือการที่เราเพิ่มความเสี่ยงของการนำพาเจ้าเชื้อเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเราอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรทำแต่สำหรับในทางตรงกันข้ามค่ะสิ่งที่ควรทำก็คือไม่ได้มีเชื้อราเยอะเลยนะเขามีเชื้อราปนเปื้อนมันนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อไรที่เขาออกมาสะสมอยู่ข้างนอกระยะเวลาผ่านประการค่ะอันที่หนึ่งทำความสะอาดโดยทำให้พื้นที่นั้นมีความเปียกให้มากที่สุดใช้คำว่าเปียกเลยนะไม่ใช่แค่ชื้นเปียกหมายความว่าก่อนที่เราจะเริ่มขัดถูอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเราควรเอาน้ำยาให้เปียกชุ่มเลยปล่อยให้เขาละลายลงไปให้มากที่สุดก่อนจากนั้นค่อยทำการขัดถูออกสำหรับคนที่อีกประเด็นหนึ่งอีกด้านหนึ่งสำหรับตัวเราคนที่ไปทำความเป็นสิ่งที่คนพลาดกันมากที่สุดให้เรานึกถึงว่าตอนนี้เรา

0: ช่วงกิจกรรมทำกับสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะดร.พยุงเติมกันสักนิดนึงค่ะผอ.คะเชิญค่ะ
1: เรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมพยุงชินวงศ์นะก็มาในนามวันนี้ก็เป็นสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์จริงๆแล้วมูลนิธิยุวพัฒน์เนี่ยนะอยากจะเรียนคุณเล่าว่าเราให้ทุนอยู่ขนาดนี้เนี่ยจำนวนหมื่นกว่าทุนนะครับที่ในปัจจุบันนี้ที่เด็กรับทุนอยู่นะเพราะนั้นเราก็ไม่น้อยเลยนะครับว่ามัธยมก็ปีหนึ่งก็ 7,000 บาทถ้าเป็นปวช.ก็ 14,000 บาทแล้วนอกนั้นก็ยังมีอันนี้คือทุนนะครับเริ่มต้นแล้วก็นอกหรือการเรียนดิจิทัลโดยสาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็ยังมีเป็นให้เด็กได้ทดสอบไปค้นพบตนเองอะไรต่างเหล่านี้และที่สำคัญนั้นก็คือสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมก็นุ่งเน้นไปที่เรื่องของการพัฒนาคุณธรรมเด็กๆซึ่งแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรฟู้ดฟอร์กู๊ดที่เกี่ยวกับเรื่องของหลักโภชนาการของเด็กๆนะเรื่องครูนางฟ้าครูนางฟ้าที่ไปแก้ปัญหาเด็กที่เขามีความเปราะบางอะไรต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการพัฒนาเด็กเล็กทางอารมณ์สังคมสติปัญญาในการเรียนรู้อะไรต่างเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเห็นได้ว่าบทบาทของมูลนิธิเนี่ยทำมากมาย
0: ถ้าฟังจากที่ผอ.กรุณาเล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้คือมุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้แต่ก็ครอบคลุมทุกช่วงวัยของเด็กๆเยาวชน
1: ทั้งระบบเนี่ยเราเรียกว่าโครงการร้อยพลังการศึกษา
0: อ๋อค่ะอ๋อก็คือ
1: ก็เป็นสถาบันที่เกิดจากเหมือนกับพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะเพื่อที่จะให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองอะไรต่ออะไรซึ่งผมคิดว่าพระองค์ท่านได้พูดเรื่องนี้มาเยอะนะครับก็เลยกลายเป็นพันธกิจที่คิดโมเดลขึ้นนะครับนะให้หลายๆท่านได้ไปร่วมกันคิดเป็นโมเดลขึ้นมาเราเรียกว่า4บวก6โมเดลนะ4บวก6โมเดลซึ่งก็เป้าหมายหลักพันธกิจหลักก็คือช่วยกันสร้างคนดีให้สมบทปฐมบทในการที่เกิดขึ้นซึ่งที่จริงแล้วก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันแต่
0: ก็ยังคงเดิมภารกิจบทบาทหน้าที่ยังคงเดิมสิ่งที่เราทำทางสถาบันทำ
1: นำโมเดล4บวก6โมเดลไปดำเนินการแล้วก็ทำในลักษณะของโครงการของสถาบันเนี่ยมีทั้งหมด530โรงเรียนนะครับทั้งวิทยาลัยอาชีวะด้วยนะครับ530โรงเรียนเพราะนั้นเลยได้ว่าก็อยากจะเท้าความไปนิดนึงนะคุณน้องว่า4บวก6คืออะไรนะครับ
0: กำลังอยากจะทราบเลยค่ะพ
1: ่อ4บวก6เนี่ยคือธรรมดาเนี่ยผมก็เคยอยู่ในระบบราชการเนาะแล้วก็เราก็มีคิดโครงการอะไรต่ออะไรก็จะได้ยินคำว่าบางบุญนาคโมเดลนะครับโรงเรียนบางบุญนาคนะที
0: ่
1: ใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นก็คือจะทำยังไงที่จะให้เกิดจากการระเบิดข้างในของเด็กๆของคุณครูของผู้บริหารที่ทุกคนคิดโครงงานหรือคิดสิ่งที่ตนเองอยากจะทำความดีนะครับคิดจากอะไรคิดจากปัญหาคิดจากสาเหตุคิดจากอะไรที่เห็นว่ามันเป็นปัญหาของทำอิดสาธารณะอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็เรียกทำทั้งเรียนทีนี้ประเด็นที่สองก็คือทำจาก

0: ข้างล่างขึ้นข้างบนธรรมดาในเวลาเราจะให้ใครทำอะไรในทุกคนทำเนี่ยแต่ทีนี้เราต้องทำจากความคิดของคนส่วนใหญ่ก็คือในโรงเรียนในถ้าคนส่วนใหญ่ก็คือเด็กๆแหละก็คือนักเรียนนักเรียนก็นักเรียนต้องเป็นคนคิดถ้าอธิบายก็คงยาวนะครับแต่ว่าเอาละเป็นว่าทำจากข้างล่างขึ้นข้างบนยกตัวอย่างนักเรียนบอกว่าเอ๊ะเพราะนั้นก็เด็กก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ลอกการบ้านกันหาวิธีการทำยังไงช่วยกันติวไหมช่วยกันอะไรไหมแล้วก็ทำโครงงานขึ้นทีนี้ครูก็บอกว่าถ้าเรียนไม่เข้าใจเนี่ยก็แสดงว่าครูก็น่าจะมีส่วนนะเพราะนั้นครูก็ต้องไปคิดโครงงานของตัวเองเหมือนกันคือหลักการที่สามก็ทำอย่างมีส่วนร่วมเอาหมายถึงว่าทุกคนช่วยกันทำนะทำทั้งนักเรียนทั้งครูทั้งโรงเรียนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมแม้แต่คนขายของขายขนมขายอาหารในโรงเรียนก็เข้ามามีส่วนร่วมหมายถึงว่าทำจนเป็นนิสัยนะครับคนเขาบอกว่าคนเราทำอะไรอยู่เป็นประจำประจำอย่างสัก21วันเนี่ยก็จะติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นในหนึ่งภาคเรียนเนี่ยเด็กก็จะทำโครงงานทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องของความรับผิดชอบเท้าในเรียนทุกวันทุกวันทุกวันนะครับจนหนึ่งภาคเรียนเนี่ยเด็กก็จะเป็นติดนิสัยแล้วครับเพราะนั้นอันนี้แหละคือทำอย่างสม่ำเสมอและทำอย่างต่อเนื่องในสี่หลักคือมีหกกระบวนการผมก็จะพูดคร่าวๆว่าหกกระบวนการก็คือหนึ่งเราสร้างการรับรู้และการยอมรับในโรงเรียนทั้งหมดสองชั้นเรียนหรือจะเป็นแกนนำของสภานักเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้ครูก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่เป็นแกนนำจะไปทำทั้งโรงเรียนเดี๋ยวก็มันเหมือนกับขาดคนที่จะมารับผิดชอบในตรงนั้นนะครับแล้วก็ตอนที่3ก็จะกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงนะเราจะเน้นอะไรบ้างกี่เรื่องเรื่องมีวินัยเรื่องความรับผิดชอบเรื่องการความกตัญญูถ้าเด็กคิดแล้วมันมีเรื่องอะไรที่พฤติกรรมของที่เชื่อหัวมีกี่เรื่องคือไม่ต้องให้มากนะครับอย่างนี้อย่างประมาณสัก3คุณธรรมเนี่ยใน1ภาคเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะทำให้เด็กได้จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับและที่สำคัญนะครับน้อมการเรียนเนี่ยคุณธรรมนี่ไม่ใช่เราจะไปมุ่งว่ามันจะต้องเป็นวิชาหนึ่งในโรงเรียนหรือมันจะเป็นเรื่องที่ต้องไปสั่งกันเรื่องแต่คุณธรรมควรแปลว่าอันนี้ก็คือเรื่องที่เสร็จแล้วก็เมื่อกำหนดเป้าหมายวิธีบรรลุเป้าหมายแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็สร้างกลไกการกับเพื่อนแห่งความสำเร็จและนี่ก็คือ6
1: ถึงขนาดนี้แล้วมีเยอะมากนะคะตัวอย่างที่ทำอยู่ที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยค่ะอ้าวสักนิดนึงค่ะพอคะสามารถไปติดตามค้นหาดูข้อมูลได้จากช่องทางไหนยังไงบ้างคะพ
0: อซึ่งมีวิธีการเรามีกลไกสำคัญอยู่ครับคุณน้องกลไกสำคัญคือนิเทศอาสาขณะนี้เรามีนิเทศอาสาของสถาบันอยู่ทั้งหมด60ท่านอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: นะนิเทศคนแวะไปหากันนี้ใช่ไหมคะพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับแล้วก็ไปคุยกับเด็กๆไปคุยกับคุณครูไปคุยกับผู้บริหารเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมเป็นยังไงก็จะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันงานประสบความสำเร็จจนขณะนี้เรามีโรงเรียนปีนี้ปีแรกนะที่ทำเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมขึ้นของสถาบัน
1: ว้าวค่ะ
0: ขณะนี้เรามีโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมอยู่35แห่งขยายผล
1: ค่ะ
0: ซึ่งปีหน้าเนี่ยยังคิดอีกนะปี70เนี่ยผมคิดว่า
1: ค่ะ
0: เราน่าจะมีต้นแบบเนี่ยเป็นร้อยซึ่งขณะนี้เป็น

0: มันจะมีสามมันจะมีสามสามระดับคือเข้ามาใหม
1: ่
0: นะพอมีนะแล้วก็โรงเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยมานำเสนอความโดดเด่นกันที่โรงแรมสันดาลัยนะแกรนด์บอลรูมที่ศูนย์ราชการแล้วก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหนี่เดี๋ยวก็ติดตามได้นะใน YouTube ในอะไรผมคิดว่านะก็ได้ทำพวกสื่ออะไร
1: มาแบ่งปันบอกเล่ากันแล้วก็อาจจะได้อะไรดีๆจากโรงเรียนอื่นๆกับ
0: ส่วนราชการจากคุณวิเชียรพงศธรนะก็ได้นำเสว
2: นานาจิตตังเนาะคนชอบคนไม่ชอบบางทีเขาก็อาจจะอยากเชื่อมต่อเชื่อมโยงคอนเน็กกับแค่ตะวันตกด้วยกัน
3: ใช่อาจจะมองว่าวัฒนธรรมบางอย่างกับคนที่มาในพื้นที่ภูมิภาคเดียวกันอาจจะคล้ายๆกันคุยกันได้ออก
2: สร้างคอนเน็กชันด้วยนะคะกับการทำกิจกรรมอะไรแบบนี้กับการได้เจอผู้คนอยากเจอคนกลุ่มไหนอะไรยังไงแต่ว่ามันอาจจะไม่น่ารักไปนิดนึงจริงๆเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวนะ
3: ค่ะ
2: ที่เกาะแห่งหนึ่งไปเข้าร้านอาหารริมชายหาดชื่อดังแห่งหนึ่งดังมากบนเกาะที่ดังมากผมทองตาฟ้าประมาณนั้น
3: ก็คือ
2: เราก็เลยสรุปกันว่าอันนี้ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ได้แต่ว่าพอดีญาติอ่ะเขาอาศัยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็ทำธุรกิจแบบนี้ด้วยเขาบอกว่าจริงแล้วในเวลานั้นสำหรับกระเป๋าหนักเป็นยุโรปตะวันตกเป็นอย่างที่ฉันบอกอ่ะผมทองตาฟ้
3: า
2: อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มอย่างที่เรามีในปัจจุบันในวันนั้นนักท่องเที่ยวจีนยังไม่มาไทยเลยนานขนาดนั้นแล้วฉันยังไม่ได้วัยรุ่นนี่ฉันเด็กด้วยซ้ำงงไหม
3: งงอันนี้ก็คือแบบบางอย่างมันก็คือแบบต้องบาลานซ์ให้ดีระหว่างแบบวิถีชีวิตที่มันยังควรจะมีอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนาะคือบางทีก็การที่เขาเข้ามาแล้วได้มาเรียนรู้บ้านเราอาจจะเป็นวิถีการเที่ยวที่ทำให้เขารู้สึกสนุกแล้วก็แบบจดจำได้ดีก็ได้นะ
2: แต่บางคนก็มาหลายชาติก็มาแล้วก็ตั้งเหมือนเป็นถิ่นฐานของตัวเองไปเลยก็เป็นกรณีที่เหมือนกันก็เป็นคำถามกลับไปที่รัฐบาลไทยนะคะอ่ะแล้วเมื่อกี้คุยกันเรื่องวิ่งไปแล้วแต่ไม่ได้ไปสุขภาพเลยอ่ะบางคนทำสิ่งนี้นะจะได้มีอายุที่ยืนยาวไว้กลางคนคืออะไรเขาบอกว่าหลวมๆนะคือ 40-60 แต่เรา30กว่าเราก็ว่าเรากลางแล้วนะ
3: ดิฉันคิดว่าจะ20ปลายๆถึง30ปลาย
2: ๆ20มันยัง
3: ดิฉันมองชีวิตสั้นไปหน่อยอ
2: าจจะรีบไปหน่อย ก็เขาบอกว่าการที่เราวิธีที่เราจะดูแลร่างกายและสมองของเราในช่วงวัยกลางคนแบบ interval training ก็คือการออกกำลังกายแบบสลับจังหวะช้าเร็วเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยซึ่งก็รวมถึงการวิ่งการออกกำลังแบบคาร์ดิโอต่างๆอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ก็จะมีโอกาสที่จะในอนาคตมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ลองปรับเปลี่ยนดูเขาแนะนำให้สมมติว่าเดินลู่หรือปั่นจักรยานในฟิตเนสสัก30นาทีแบบปั่นจังหวะเดิมตลอดอ่ะก็ลองเปลี่ยนดูเอาเป็นวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วจี๋เลย30วินาทีแล้วก็พักเดินเบาๆสัก30วินาทีทำแบบนี้10รอบมันก็จะช่วยให้สลับแต่หลายคนน่าจะเคยได้ยินแล้วแหละที่เป็นสูตรแบบ HIIT และลืมที่จะดูแลสุขภาพทางสังคมของตัวเองเขาบอกว่าให้หันมาทำธุระปะปังต่างๆกับเพื่อนบ้างทำนู่นทำนี่หรือว่าพักผ่อนกับเพื่อนไปที่สำคัญต่อสุขภาพจิตโดยที่คุณไม่รู้ตัว 3. ให้กินอาหารหมักดองหมักดองในที่นี้เป็นหมักดองแบบมีประโยชน์หมักดองแบบบ้านเราอาจจะต้อง
3: ดิฉันอุตส่าห์กำลังใจชื้นดีใจขึ้นมาเลยอาหารจานโปรดของดิฉันดิฉันได้กินอย่างไม่รู้สึกผิด
2: หมักดองบ้านเราจะออกไปทางโรคไตถามหาจากโซเดียมนะคะอันนี้จะเป็นหมักดองที่และอื่นๆอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีกิมจิด้วยง่ายๆสำคัญไปแล้วความแข็งแรงของกล้ามเนื้อก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าพออายุมากเข้าเนี่ยถ้าคือกล้ามเนื้อมันก็จะหายไปเรื่อย

0: ื่อยๆก็จะอ่อนแอลงนะคะดังนั้นการฝึกอะไรแบบนี้เนี่ยที่ชื่อว่าไมโอไคน์มันจะส่งสัญญาณเนี่ยให้มันมีโปรตีนเข้าไปด้วย10 50 60มันยิ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะที่จะต้องกินโปรตีนให้ถึงพร้อมกับการออกกำลังกายที่มีแรงต้านให้กล้ามเนื้อมันเติบโตกิโลกรัมแค่นี้ก็พอแล้วก็กินเท่าน้ำหนักตัวนั่นเหรอที่เขาพูดกันง่ายๆก็ทำให้ได้ทุกวันจะดีกับตัวเองนะคะข้อ6อันนี้ก็ง่ายแต่ต้องไม่ขี้เกียจ
1: งั้นไม่ง่ายละ
0: ง่ายง่ายให้ขึ้นบันไดแค่นั้นเลยแทนที่จะขึ้นลิฟต์แทนที่จะอะไรต่างได้พอสมควรเมื่ออายุมากขึ้นก็ดังนั้นอ๋อไม่ใช่แค่เรื่องการขึ้นบันไดคือบางทีถ้าเกิดขับไม่ต้องขับรถก็เดินให้เยอะขึ้นอันนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคือเอาง่ายๆอ่ะยิ่งเดินเยอะก็ยิ่งดีเจ็ดโอ้อันนี้น่าสนใจให้ฉีดวัคซีนงูสวัสด
1: ์เมื่อ
0: คุณอายุเยอะขึ้นงูสวัสด์จะเป็นภัยคุกคามค่ะมีผลวิจัยว่าวัคซีนงูสวัสด์เนี่ยนะคะสามารถช่วยป้องกันเรื่องของความจำเสื่อมรู้ต่างๆเนี่ยประมาณ 20% แล้วก็วัคซีนอื่นๆเองก็มีประโยชน์เหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนพวกโรคติดเชื้อในปอดอย่างเงี้ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่ายังไม่รู้ว่าทำไมแต่ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมวัคซีนพวกนี้ถึงไม่ให้มีการอักเสบรุนแรงเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็ในสมองก็อาจจะเป็นการปกป้องให้เขาสามารถใช้งานได้ยาวนานข้อ8ใกล้แล้วนะคะข้อ8คือให้เราเมื่อถึงวันที่มาถึงวัยกลางคนแล้วลองหันมาทบทวนดูสิว่าพ่อแม่ของคุณมีโรคเรื้อรังหรืออาการป่วยอะไรบ้างหรือความผิดปกติอะไรที่ก็คือพูดง่ายๆมาทบทวนดูค่ะพ่อแม่เราป่วยเป็นอะไรเราจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วเราจะได้
1: ผลนึงในการที่เขาจะได้แบบไปพินิจพิจารณาวินิจฉัยโรคเราได้อย่างใกล้เคียงแล้วก็ถูกต้องได้ง่ายมากขึ้น
0: เนอะมาเจอคุณหมอที่รอบคอบหน่อยมันก็ช่วยได้เนาะข้อสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังข้อ9โหยาก โอ้โห
1: นอนมาแล้วทุกไทม์โซน
0: นอนเหมือนอยู่ต่างประเทศก็มี ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ต่างประเทศก็มีแต่อยู่นี่แหละค่ะกรุงเทพมหานคร
1: นอน
0: เกี่ยวข้องกับหลายปัญหาเลยนะคะทั้งเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจความจำเสื่อมมาครบเลยแนะนำเป็นเคล็ดลับว่าแทนที่จะไปนับชั่วโมงว่าแบบโอ้ยต้อง8ชั่วโมงเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นตั้งเป้าที่มันง่ายกว่าก็คือการตั้งเวลาที่จะเข้า4 ทุ่มนอนแล้วนะแล้วทุกวันก็จะเข้านอน4 ทุ่มก็ทำอย่างนี้ให้ได้เพราะว่าสุดท้ายสามารถประเมินสุขภาพได้ง่ายกว่าดูจำนวนตัวเลขเวลานอนซะอีกแต่ใดๆเดินทางไกลทำงานอาจจะไม่ต้องทำงานเป็นกะก็ได้บางคนต้องทำงานเข้างานหลายที
1: ่
0: ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเวลา
1: ก็รู้อยู่แล้วแหละแล้วก็แบบทำบ้างไม่ทำอยู่บ้างอะไรหลายข้อบางคนอาจจะทำอยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าใช้หลายๆองค์ประกอบรวมกันก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะ
0: ใช่ใช่หรืออย่างที่ทำได้ง่ายแต่ต้องใช้เงินนะก็คือวัคซีนงูสวัสด
1: ์อ
0: ันดีด้วยเพราะว่าวันหนึ่งคุณฟังถ้าเราอยู่ถึงอายุ50 60 70อยู่ดีมันเป็นเลยนะแล้วเป็นรุนแรงด้วยอาจจะเห็นข่าวกันก่อนหน้านี้ก็กันไว้ก่อนน่าจะดีกว่าไม่ต้องเจ็บตัวเจ็บปวดด้วยติดตามฟังเรากันได้ www.thaipbspodcast.com ฟัง

0: ผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆนะคะหรือรับฟังผ่านทางสถานี
1: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS พอดแคสต์เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอ
2: วิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติด้านอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเริ่ม3สิงหาคมนี้เปิดมุมมองความคิดรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อม

0: ใช่
1: 1569เปิดรายการไปด้วยเพลงปี1973ของ Percy Faith Beautiful Obsession นะคะเพลงนี้เป็นไลฟ์ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณค่ะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ยังคงเต็มที่กับงานว่าเยาวชนไทยนะคะน้องเนเน่ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีการประกวดร้องเพลงระดับโลกซึ่งก็ประสบ14โดย Iceland Records นะคะแล้วก็เพลงนี้ก็ประสบความสำเร็จด้วยดีแม้จะเป็นเพลงที่แรกๆก็มีความกังวลจากค่ายเพลงนะคะเนื่องจากว่าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาทางการเมืองแต่ซอมบี้ใน Billboard Alternative Airplay ของอเมริกานะคะแล้วก็ในชาติอื่นๆอีกมากมายได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมในงาน MTV Europe Music Awards ในปี1995นะคะหลังจากที่นักร้องนำของวงนะคะก็คือผู้ประพันธ์เพลงนี้ด้วย Dolores O'Riordan ค่ะเสียชีวิตเมื่อ15มกราคมปี2เพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงประจำสนามกีฬาของชาวไอริชโดยเริ่มจากทีมเมืองริมอลิกบ้านเกิดเองนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากๆอีกเพลงหนึ่งนะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ครั้งที่59ในสาขาเพลงยอดเยี่ยมที่แต่งขึ้นสำหรับสื่อภาพยนตร์นะคะในเชิงพาณิชย์เพลงนี้ก็ติดอันดับชาร์ตในระดับแพลตินัมโดยจากBPI แล้วก็ได้รับการรับรองระดับแพลตินัม4แพลตินัมจากสมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงของอเมริกาด้วย

กำลังใจขึ้นมากๆเลยนะคะ Stronger What Doesn't Kill You ค่ะของ Kelly Clarkson นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในชาร์ตนั้นก็ขึ้นอันดับหนึ่งของชาร์ตหลายต่อหลายประเทศด้วยกันโลกกว่า5ล้านก๊อปปี้ค่ะความสำเร็จของเพลงนี้ก็ช่วยให้อัลบั้มมีความเรียกว่าประสบความสำเร็จทางการค้าไปด้วยค่ะคิดถึงเพลงไหนนะคะทางคิดถึงมาอย่าง See You Delight แนะนำมาทางไลน์แอดสถานีแอดจุฬาเรดิโอแอดจุฬาเรดิโอค่ะฟังเพลงกันในปี1998ในชื่อ Interlude ค่ะต่อมาเธอก็ได้บันทึกเทปเดโมของเพลงฉบับเต็มแล้วก็ส่งไปให้แฟร์ที่ A&M Records นะคะแฟร์ได้นำมาปรับปรุงใหม่โดยเพิ่มส่วนของวงออร์เคสตราแล้วก็บรรดานักวิจารณ์ก็ชื่นชมโดยยกย่องเสียงร้องของเคาตันแล้วก็การเรียบเรียงเพลงนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่3สาขาในงานประกาศรางวัลเพลงนี้ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะกลายเป็นเพลงฮิตที่สุดของศิลปินคนนี้ในอเมริกาเทอร์แลนด์แล้วก็นิวซีแลนด์ด้วยต่อกันด้วยเพลงดังของฟิลิปส์นะคะเพลงนี้ก่อนก่อนก่อนค่ะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของเกรกวิทเทนเบิร์กเพลงนี้เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาเมื่อ11กุมภาพันธ์ปี2013โดยค่าย Interscope Records นะคะ

0: มอ.ปัตตานีมอ.หาดใหญ่ค่ะมทร.ธัญบุรีทางจุฬามอ.เชียงใหม่มอ.มหาสารคามค่ะและช่วงที่สองจารึกรอยไทยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของรถทะเลปานาเรสู่ปลาหมึกสู่ปลาสวรรค์ค่ะและช่วงสุดท้าย
1: ได้มาเปิดตัวนะคะสำหรับชื่อของรายการของเราใหม่ด้วยแล้วก็เชิญชวนทุกท่านมีส่วนร่วมในการติดตามข่าวสาร
0: ถ้าเราก็อัปเดตแล้วนะคะว่าจะได้ติดตามแล้วฟังเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยกันเลยค่ะ
1: อันนี้ค่ะในวันที่5สิงหาคมนี้นะคะกับการจัดงาน Together for Tomorrow SDGs Fusion Fest PSU ปัตตานี2026ค่ะหรือว่างาน International Days นะคะซึ่งในงานครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็คือโครงการแก้จนคนตานีนะคะก็เปิดโลกในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมนะคะผลงานจากการขับเคลื่อนโครงการแก้จนนะคะคนตานีซึ่งก็เป็นหนึ่งใน SDGs นะคะงานนะคะโครงการแก้จนคนตานีก็จะมีการเปิดบูธนะคะเป็นการเรียนรู้ทำความรู้จักกับการแก้ปัญหาความยากจนผ่านมุมมองเรื่องของงานวิจัยค่ะมีทั้งเรื่องของข้อติดตามการแนนรูปแบบของนิทรรศการนะคะแล้วก็ผลงานที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะภายใต้การพัฒนานักศึกษาต่างชาตินะคะเพราะว่าเป็นงาน International Days นะคะก็จะมีการรวบรวมทั้งสิ่งที่เป็นเรื่องของทางด้านภาษาวัฒนธรรมนะคะการแต่งกายมีแล้วก็การแสดงซึ่งในโซนอาหารนี่แหละค่ะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของบูธกิจกรรมของโครงการแก้จนที่จะมาร่วมนำเสนอตัวชนทั้งความเป็นอยู่ในทุกมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้เศรษฐกิจสังคมการศึกษาแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการที่เขาสามารถจะพัฒนาตัวเองต่อได้นะคะในซึ่งก็ต้องขอบคุณทางบพท.นะคะหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการทุนนะคะที่ได้สนับสนุนเรื่องงบซึ่งมีประเทศนะคะที่น้องๆที่มอ.ปัตตานีก็จะมีพื้นที่ของการแลกพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะคุณพานิชาคะ
0: ค่ะขอบคุณข่าวจากคุณพัชรานะคะที่นำมาฝากกันความรู้การกำกับดูแลโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพประจำปี2569เรื่องที่2ค่ะมทร.ธัญบุรีเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา2569ชวนเฟรชชี่ค้นหา
2: ที่ Radio FM 89.5 MHz เข้าร่วมการประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการจัดการปัญหาการโฆษณามอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานกสทชเพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับการกำกับดูแลด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการทุนแนวทางการพิจารณาและกำกับดูแลการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อป้องกันการโฆษณาที่อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเอาเปรียบผู้บริโภคอันจะนำไปเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา2569ชวนเฟรชชี่ค้นหาตัวตนพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน2569ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.กฤตชนภูมิกิติพิษรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรองค์การนักศึกษาสภานักศึกษาและผู้แทนชมรมต่างๆเข้าร่วมงานเป็นสายอย่างรอบด้านโดยการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนแต่กิจกรรมชมรมเปรียบเสมือนห้องเรียนชีวิตที่เปิดโอกาสเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมด้านนางสาวออนปรียาสอนสเกตประธานฝ่ายส่งเสริมวิชาการองค์การเลือกทำกิจกรรมได้ตรงกับความสนใจทั้งด้านวิชาการกีฬาศิลปะวัฒนธรรมจิตอาสาและกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งนอกจากจะสร้างมิตรภาพแล้วยังช่วยพัฒนาเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและนี่คือ

0: ารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉัน
1: พานุมาตรหัตถบุญด้วยค่ะ
2: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากคุณธนกรวัสยานนท์
3: 25กรกฎาคม2569น้ำบรรทัดทองและอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.วิเลอร์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้แก่คุณอภิรัตน์ทวีทรัพย์รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงเทพมหานครคุณดนายเตชะสมภพภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมไลท์อาร์ตเอ็กซิบิชันนิทรรศการศิลปะและกิจกรรมวอล์กอินทัวร์ซึ่งเป็นการสำรวจผลงานสตรีเดย์เพื่อเปิดโอกาสให้พ่อแม่และผู้ปกครองได้ทำความรู้จักจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะบ้านหลังที่2ของนิสิตใหม่ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้วิทยาลัยนอกจากนี้ภายในงานผู้ปกครองยังได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลและสนับสนุนนิสิตทางด้านสวัสดิการสิทธิประโยชน์และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจนิสิตอย่างรอบด้านตลอดช่วงเวลาของการศึกษานอกจากนี้ยังมีการแนะนำหลักสูตรพิเศษจุฬา XL ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
2: คุณข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะขออภัยนะคะผู้รายงานเป็นคุณสมภพฉัตรศิริวัฒนาด้วยนะคะรายงานจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะ
1: ค่ะคุณพัชราคุณผู้ฟังเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพประชุม
4: ไทยสู่เวทีนานาชาติในนัดลุมพิการนนท์ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โลกโดยจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนรัฐบาลภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในอนาคตประเทศไทยกำหนดแนวคิดหลักของการเป็นเจ้าภาพว่าเปิดขอบฟ้าใหม่ของไทยเสริมพลังประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันประเทศมุ่งทางการเงิน
5: อันนี้ก็คือเป็นการชูบทบาทประเทศขนาดกลางนะครับในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่แตกต่างแตกขั้วนะครับในสองเรื่องหลักๆครับก็คือเรื่องแรกการที่ไทยนะครับจะเป็นประเทศขนาดกลางในฐานะเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อมั่นในโลกที่แตกเป็นขั้วครับโดยการดึงศักยภาพของไทยในการเป็นหนึ่งในภาษาอังกฤษก็คือเป็น trusted hubs นะครับหรือว่าเป็นศูนย์กลางที่นักสายเชนแห่งอนาคตเนี่ยจะต้องขับเคลื่อนด้วยความยืดหยุ่นและfunctional cooperation นะครับหรือความร่วมมือในสาขาการคลังและการเงินรูปแบบใหม่เพื่อดันกลไกการคลังสีเขียวการเงินแบบผสมผสานนะครับที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางด้านความยั่งยืนนะครับเรื่องของคาร์บอนไพรซิ่งเพื่อระดมทุนลดความเสี่ยงและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนรวมทั้งยิ่งขึ้นครับเป็นทางด้านพวกกลุ่มประเทศที่เรียกว่า EMDE นะครับหรือ Emerging Market Developing Economies ครับในเรื่องที่2นะครับก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างสมดุลครับอันนี้ก็คือการด้านสภาพภูมิอากาศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำครับในเรื่องที่4นะครับด้านที่4เนี่ยก็คือด้านสุดท้ายแล้วนะครับ Demographic มีอายุยืนครับซึ่งก็คือเป็นการดึงโอกาสจากอุตสาหกรรมwellness นะครับหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจเนี่ยนะครับรวมถึงเทคโนโลยีสุขภาพแล้วก็การแพทย์ออมระบบบำนาญนะครับและความมั่นคงทางการเงินของประชาชนทุกวัยครับ
4: นอกจากนี้ประเทศไทยจะนำเสนอเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเตรียมความพร้อมรับสังคมสูงวัยเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะช่วยยกระดับต้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภายในประเทศสร้างโอกาสด้านการค้าการลงทุน

0: และเปิดเวทีให้ประเทศไทยได
1: ้คุณปริษากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
2: ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะจากคุณแสนศักดิ์ขันทองค่ะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสมศจัดใหญ่ MSU Freshman 2026นะคะต้อนรับนิสิตใหม่สร้างพื้นที่แห่งมิตรภาพและการเรีย
3: นของวัฒนธรรมอีสานประสานความคิดสร้างสรรค์และพลังของคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้การแสดงออกและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตจากทุกคณะและวิทยาลัยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นิตยาวรรณกิจรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและภาพลักษณ์องค์กรเป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวให้โอวาทและต้อนรับนิสิตใหม่สู่การเป็นสมาชิกมหาวิทยาลัยสารคามโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพประกวดในแต่ละประเภทเพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูความสามารถของนิสิตที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ด้านนายธาราวุฒิจักรจิตนายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวว่าโครงการ MSU ถือเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักโดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมฐานการด้านการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยฐานการเรียนรู้5ฐานได้แก่ฐานสร้างจิตสำนึกด้านวินัยจราจรที่ปลูกฝังการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและเคารพกฎจราจรฐานการสร้างทักษะพลเมืองดิจิทัลที่ส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันข่าวสารและใช้งานและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัยขณะที่ฐานการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมได้ปลุกเสียงเชียร์จากเพื่อนนิสิตเมื่อเวทีประกวดความสามารถของนิสิตใหม่เริ่มต้นขึ้นโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทได้แก่การเต้นการแสดงและการร้องเพลงซึ่งมีตัวแทนจาก17คณะและ2วิทยาลัยส่งทีมเข้าร่วมประชันความสามารถอย่างเต็มที่แต่ละให้กับผู้ชมตลอดงานภายใต้แนวคิดอีสานป๊อปคัลเจอร์ทุกการแสดงยังได้นำอัตลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมอีสานมาประยุกต์เข้ากับแนวคิดร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้ดนตรีพื้นรวมถึงการออกแบบเครื่องแต่งกายและการนำเสนอที่สะท้อนเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในมุมมองของคนรุ่นใหม่ผลงานการออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อนที่จะเพิ่มสีสันด้วยการแสดงพิเศษจากทีมซินช่วงค่ำของงานปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังลำเพลินวงศกรศิษย์เก่าจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU Freshman 2026ในครั้งนี้ร่วมกันผลักดันให้กิจแต่ยังเป็นวิธีสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมความเป็นหนึ่งเดียวของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตการทำงานร่วมกันความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกพร้อมสร้างความทรงจำอันงดงามตั้งแต่ก้าวแรกของการเป็นนิสิตเพื่อก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อสังคมและพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณโอกาสเศรษฐกิจติดตามรับฟังรายงานได้จากคุณกรองการสุขรักค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อนาคตมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยผ่านการบูรณาการองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมด้านฮาลาลศาสตราจารย์ดร.อัสมันแตอาลีผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่างานโวฮาเพกจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่15โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนตลอดจนการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้และประเทศสำหรับการจัดงานในปีนี้มีผู้แทนและผู้ประกอบการจาก13ประเทศได้แก่ซาอุดิอาระเบียบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โมร็อกโกจีนปากีสถานอุซเบกิสถานแอลจีเรียแนวคิดฮาลาลเวลเนสแอนด์อินโนเวชั่นสอดคล้องกับหลักการอิสลามที่ให้ความสำคัญกับคำว่าฮาลาลควบคู่กับไตรยินค้าและบริการฮาลาลไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

0: สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนจุฬาราชมนตรียังแสดงความเชื่อมั่นว่างาน World Harpex 2026จะเป็นเวทีสำคัญตลอดระยะเวลาการจัดงาน4วันมีกิจกรรมสำคัญหลากหลายได้แก่การประชุมวิชาการนานาชาติการเสวนาการจับคู่ธุรกิจการอบรมสัมมนาคณะกรรมการอิสลาม14จังหวัดภาคใต้การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ด้านฮาลาลกรองการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานจากคุณกรองการสุขรักนะคะจากช่วงของดูทั่วไทยแล้วนะคะคุณภัสราคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้ในสารคดีชุดและฮัสลาตัง
3: เสียงคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งกลิ่นลมทะเลที่พัดผ่านชุมชนประมงและรสชาติของอาหารทะเลพื้นบ้านคือเสน่ห์ที่อำเภอชายฝั่งของจังหวัดปัตตานีรู้จักรสชาติแห่งภูมิปัญญาชาวเลผ่านอาหารจากตัวกันเพื่อดูแลทะเลตั้งเขตอนุรักษ์และค่อยๆพัฒนาสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนจากชมรมประมงเล็กๆเติบโตเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศูนย์เรียนรู้วิทย์ประมงพื้นบ้านที่ยังคงเป็นวิถีชีวิตและลมหายใจของพื้นที่เบื้องหลังปลาหมึกแห้งของปนาเรไม่ใช่เพียงการตากแดดให้แห้งเรามาลองฟังเสียงจากคุณพนิดาดาราโอหรือกามาตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวเลและการท่อง
4: ก็คือเมื่อก่อนนี้เราได้ความรู้มาจากคนจีนที่ว่าคนในเนี้ยในปานาเลเราเนี่ยคนจีนจะเยอะค่ะคือคนจีนเข้ามาทำกินน่ะแหละแล้วทีนี้คนรุ่นคนนั้นแหละมาสอนกลุ่มเราทำปลาหมึกแห้งใช้ขวดเขาเรียกว่าซูตงฮีลิงก็คือ
3: ความพิเศษนี้ทำให้ปลาหมึกแห้งของปนาเรไม่ได้มีเพียงรสเค็มแบบอาหารทะเลทั่วไปแต่มีรสหวานอ่อนๆกินง่ายเหมาะทั้งเป็นจากปลาหมึกเป็นตัวยังต่อยอดเป็นปลาหมึกเส้นเพิ่มความสะดวกในการรับประทานและตอบโจทย์ปลาดิบมีบรรจุภัณฑ์มีเรื่องเล่าและมีคุณค่ามากกว่าคำว่าอาหารทะเลแห้งปลาหมึกแห้งหนึ่งตัวอาจดูเป็นของกินธรรมดาแต่สำหรับชุมชนชาวเลปานาเรมันคือความทรงจำของทะเลคือภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนคือที่จะกลับมาสร้างงานในบ้านเกิดจากทะเลสู่มือชาวบ้านและจากภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2: 5. คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย
1: ์ขอบคุณแรงไทยกันแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟังคุณพัชรากับช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
5: สนทนาสถาบัน
1: ยุคใหม่ที่ต้องมีค่ะคุณพัชราคะ
6: ช่วงนี้นะคะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.
1: ได้ยินเสียงชัดเจนนะคะ
7: ชัดเจนค่ะ

0: เริ่มแรกเรียนสอบถามท่านอาจารย์มานาค่ะเกี่ยวกับการอัพสกิลและรีสกิลค่ะเหตุใดเรื่องนี้ถึงสำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับคนทำงานในยุคนี้
1: ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ครั้งเดียวแล้วจบได้เลยนะคะเพราะว่า
0: ค่ะ
1: เรามีวัฒนาการของความรู้เนี่ยเข้ามาใหม่ๆตลอดเวลานะคะแล้วก็อย่างเรียนรู้ทั้งแพลตฟอร์มใหม่ๆที่เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะหรือโซเชียลมีเดียเองเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องใหม่ๆมีสื่อใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเอาความรู้ทักษะเนี่ยไปใช้ในการทำงานได้ทันทีอ่ะมันมีความสำคัญมากขึ้นในยุคปัจจุบันค่ะอย่างเราเรียนทำงานไปเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยเราเริ่มตามไม่ทันแล้วนะคะอยากจะเรียนค่ะที่จะอัปเดตความรู้ด้วยการเรียนช็อตคอร์สสั้นๆเพื่อรีสกิลหรืออัพสกิลได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เห็นเบื้องต้นนะคะเหมือนเรามีเพื่อนคุยว่าเอ๊ะเราจะวางแผนทำคอนเทนต์แบบไหนดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้ AI ในการตรวจสอบความข้อเท็จจริงนะคะถ้าเราไปค้นพบว่าอุ๊ยกระแสนี้กำลังมาเราจะทำคอนเทนต์อิงกระแสนี้หรือเปล่านะคะทางน้ำก็คือเรื่องของ process หรือกระบวนการนะคะก็ AI ก็เข้ามามีส่วนช่วยเยอะมากๆเลยในเรื่องของการจัดการการผลิตไม่ว่าจะเป็นข้อความเป็นภาพหรือว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะวิดีโอปลายน้ำอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ในการตรวจสอบประเมินผลนะคะอย่างนี้เราสามารถใช้ AI ในการมีความรู้เท่าทันว่า AI มีผลดีแต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างหรือข้อควรระมัดระวังบ้างเช่นกันค่ะค่ะ
0: และจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวค่ะคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาล
1: ัยก็ทางคณะวารสารศาสตร์เนี่ยเราเล็งเห็นถึงความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญที่คนที่ทำงานอยู่ในวงการมืออาชีพเนี่ยจะต้องมีการที่ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็เลยมองดูว่าเอ๊ะทักษะไม่ใช่แค่เพียงแค่เรื่อง AI นะแต่เรื่องของการที่เราจะต้องกำกับดูแลเรื่องของ AI การทำ fact checking หรือว่าการคำนึงถึงพวกกฎหมายจริยธรรมสื่อต่างๆอันนี้ก็มีความสำคัญเช่นกันมันเหมือนเป็นการบาลานซ์กันเนาะก็คือก็ต้องมี data เพราะฉะนั้น data ก็เลยจะเป็นส่วนสำคัญในยุคปัจจุบันเช่นกันนะคะเราก็จะมีการจัดคอร์สที่เกี่ยวข้องกับ data journalism หรือว่าเรื่องของdata visualization นะคะในการจัดการ presentation ของข้อมูลต่างๆค่ะรวมไปถึงสิ่งที่ JC Next Academy นะคะเราสร้างนะคะแล้วก็สามารถเรียนออนไลน์ก็ได้ออฟไลน์ก็ได้ค่ะแล้วก็จะ
2: อาจารย์คะตอนนี้คือผู้สนใจก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ค่ะปัจจุบันยังมีเปิดคอร์สที่ยังเปิดอยู่ตอนนี้นะคะก็ยังจะมีเรื่องของ Data Visualization ผู้เข้าเรียนนะคะจากทั่วประเทศเลยค่ะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะคะเราจะมีผู้เข้าเรียนจากภาคเหนือภาคใต้นะคะแล้วก็ทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์เราจัดเป็นไฮบริดค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจารย์ก็จะสอนแบบอินเทอร์แอคทีฟทั้งออนไซต์แล้วก็แล้วจะเปิดอีกไหมก็ค่อนข้างได้เสียงตอบรับที่ดีค่ะก็น่าจะมีรุ่นต่อไปอีกหลายรุ่นเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: อาจารย์คะเผื่อว่ามีใครสนใจโดยเฉพาะด้านสื่อ
1: นะคะหลักสูตรก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการใช้ AI ในการวางแผนหรือสร้างสรรค์คอนเทนต์นะคะซึ่งอันนี้อาจารย์มาจะสอนในเรื่องของการที่จะเข้าใจอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะในการยิงแอดนะคะสำหรับผู้ประกอบการ SME ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของ Gender Lens สำหรับคอนเทนต์ของเพศนะคะหรือวัฒนธรรมต่างๆตรงนี้เราก็มองในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็ทำแล้วสามารถถูกต้องแล้วก็หมายแล้วก็ลิขสิทธิ์เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะข้อที่5ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI ในงานข่าวแล้วก็Visual Verification ค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของการที่เอาเครื่องมือ AI นะคะมาเป็นการเช็คข้อมูลข้อเท็จ

0: ไปแล้วเหมือนเราเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์เลยนะของวันนึกถึงโควิดนะถ้าเกิดว่าเราเป็นสื่อมวลชนแล้วเราไปเผยแพร่ข่าวที่ไม่จริงขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนรับรู้ฉะนั้นการใช้ AI ในการ verify ข่าวค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็ข้อที่6จะเป็นเรื่องของการลงก็จะเกิดความเชื่อมั่นที่ลดลงได้อย่างรวดเร็วเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อสารองค์กรอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับองค์กรอีกเช่นกันก็คือ data visualization ก็จะเป็นการนำเสนอแล้วเราก็จะหาข้อมูลในแหล่งที่ถูกต้องมานำเสนอกับเขาได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลเพื่องานข่าวค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด8คอร์สที่เข้มข้นมากๆเลยสำหรับ JC Next Academy ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอาจารย์น่าสนใจมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะเป็น8หลักสูตรที่แน่นมากๆค่ะแล้วก็แต่กฎหมายแล้วก็ลิขสิทธิ์ในงานสื่อสารเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็ใช้ให้ถูกวิธีด้วยนะคะท่านอาจารย์คะจากที่เราฟังมาแล้วน่าสนใจมากๆเชื่อว่าหลายๆทีมใน Academy อยากให้อาจารย์ได้ฝากช่องทางในการติดตามโครงการแล้วก็ช่องทางในการสมัครทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะมาเรียนได้เลยใช่มั้ยคะอาจารย์คะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าแต่ละคอร์สเนี่ยก็เราตั้งใจว่าทั้งอัพสกิลแล้วก็รีเสิร์ชคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครั้งแรกเลยแล้วก็อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายหรือการใช้ AI เพื่อทำคอนเทนต์เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ทันทีไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้ค่ะ
2: ทำงานยุคใหม่ต้องมีค่ะอาจารย์คะ
0: ได้ค่ะก็การเรียนรู้นี่จริงๆเป็นสิ่งที่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นคนทำงานที่มีทักษะมีประสิทธิภาพรวมไปถึงถ้าเราเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการตรงนี้ก็ยิ่งจะมีความสำคัญเช่นเดียวกันที่เราจะหยุดนิ่งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอฝาก JC Next Academy ไว้ด้วยค่ะ
2: ค่ะนะคะคุณผู้ฟังคุณพัชราคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันด้วยนะคะว่าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาและอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาโฆษณาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามแล้วฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาเดิมเลยค่ะเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะคะผ่านทางคลื่นวิทยุที่ออกอากาศอยู่ทั้ง4ภูมิภาคผ่านสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายของเรานครินทร์วิทยาเขตหาดครินทร์วิทยา
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับกระทรวงนายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านอมินีเป็นปัญหาสำคัญที่ทำลายความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมพบว่ากลุ่มมิจฉาชีพได้มีการพัฒนารูปแบบการหลบเลี่ยงโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่กรมกำหนดไว้นอมินีมาบ่อนทำลายประเทศอย่างต่อเนื่องหากตรวจสอบพบการหลบเลี่ยงกฎหมายก็พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะแท้จากสถานการณ์ทางการเมืองแต่ห้ามถอยและให้มีความมั่นใจว่าพรรคจะสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นชัยชนะจากสถานการณ์ทางการเมืองแต่ขอให้มองความสำเร็จที่พรรคสร้างขึ้นและย้ำว่าทุกคนเหนื่อยได้ท้อได้เป็นชัยชนะทั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.

เป็นดีฟังนะฮะขอบคุณด้วยสำหรับข้อความที่เข้ามาทักทายและก็ส่งถึงการต่อเนื่องกันแบบนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงรายการอื่นๆของเราก็สามารถที่จะทักทายได้ตลอดทั้งวันเช่นกัน

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะเวลาของรายการเอิร์ธวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์คืนเรือนเวลาของ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% วันนี้ที่พี่เปาจัดมาให้แต่วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยคุณเครือสุนทรสนานบุคคลสำคัญของโลกค่ะ

มีประสมทรัพย์จัดมาให้วันจันทร์วันนี้สู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้ามัณฑนาโมรากุลด้วยความระลึกถึงคุณเสียงร้องของคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงนี้จุฬาตรีคูณ

นันทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติในชั่วโมงนี้ค่ะพี่เปาก็บอกว่าดารารายพิล่าต้องแสดงหลายบทบาทมากทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะและก็ทั้งร้องเพลงด้วยและเพลงนี้จะเป็นเพลงคู่ที่พี่เปาจัดมาให้นะคะปองใจรัก

0: มีอีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงนี้สะดุด
1: รุ่นเดียวกับไทยไม่ทำลายไทยค่ะ

0: มองตรงนี้เราเอาใจใส่
1: บำรุงกายบำรุงแก่ระเหตุสถานถ้าถือเรา
2: ข่าวที่ผ่านมาชวนกันไปรับประทานหลายคนเลยทีเดียวสนุกสนานอิ่มอร่อยกันใหญ่เลยสั่งอะไรมาก็อร่อยขนมเบื้องยวนก็ชอบน้ำพริกกะปิปลาทูก็ชอบอีกแกงรันจวนบอกโอ้โหคล่องไปรับประทานได้เลยนะคะเพราะว่าทุเรียนนี่ของรีโน่เองเลยหมายเลขโทรศัพท์ของรีโน่นะคะ02-215-0026-7 02-215-0026
3: ให้

กุลได้เขียนเล่าไว้ว่าได้ร้องเพลงบนเวทีก่อนที่ภาพยนตร์จะฉายเป็นภาพยนตร์ถ่ายเรื่องศาสนารักในมือโจรก็เลยได้ฟังศาสนารักไปนะคะคราวนี้พี่ป้าบอกว่ายังมี

พลงที่จัดมาเป็นชุดๆเนี่ยค่ะหยดน้ำเจ้าพระยาจะอยู่ในชุดปลุกใจไทย

เสียงระบือลือลั่นไปหมดเลยค่ะส่งเสียงกันกรี๊ดกราดกรี๊ดกราดแล้วก็วิ่งกันไปหน้าเวทีก็นี่แหละค่ะคนเก่งคนมีความสามารถใครๆก็ชื่นชมนะคะจากนั้นก็จะเป็นคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์มากับเพลงดังหนังละครนะคะ

จากชุดเพลงดังหนังละครก็จะมาถึงชุดอารมณ์เสน่หาเพลงไพเราะเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันเพลงสำคัญที่ใจน้องอลิสร้องคู่ไว้

มากเลยทีเดียวนะอันนี้ร้องไม่จบไม่ใช่จัดไม่จบวันนี้สำหรับคอนเสิร์ตเมื่อวานนะพรุ่งนี้มาจัดต่ออันนี้ลากันไปกับอ้อยใจอ้อยใจนี่ก็เป็นคู่ที่หวานมากเช่นเดียวกันนะคะน้องโตโต้ซึ่ง

0: นี่ก็กระหึ่มหอประชุมเช่นเดียวกันนะคะโอ้ยต้องเห็นมาลัยมาลัยน้ำใจตาตื่นใจน้องโตโต้ร้องคู่กับน้องใบบัวซึ่งตัวน้อยๆมาตั้งแต่สมัยก่อนโน้นกับมิกเกอร์เฮิร์ส14นาฬิกาค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดย
2: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับโรคตามลำดับอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีอาการกำเริบซ้ำในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นและเกิดขึ้นในข้ออื่นได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับสาเหตุของโรคเกานั้นเกิดขึ้นจากการสะสมตัวของกรดยูริกในกระแสเลือดนะครับก็ส่งผลและอาหารทะเลเช่นปลาซาดีนหอยแมงผู้หอยเชลปลาเท้าและปลาทูน่าตลอดจนเครื่องดื่มแอลปัสสาวะเมื่อร่างกายสร้างกรดยูริกมากเกินไปหรือขับออกทางไตได้น้อยเกินไประดับกรดยูริกก็จะสูงขึ้นจนทำให้เกิดการตกผลึกของกรดยูริกภายในข้อต่อระดับกรดยูริกในร่างกายที่สูงเกินไปนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็นโรคเกาต์ได้มากขึ้นดังนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารพิวรินสูง4ถึง10เท่าเลยทีเดียวนะครับการมีน้ำหนักเกินมาตรฐานก็ส่งผลให้ร่างกายสร้างกรดยูริกเพิ่มขึ้นก็ทำให้มีความสมดุลนะครับท่านผู้ฟังครับการรักษาด้วยยาเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการรักษาโรคเกาต์รวมถึงการป้องกันอาการกำเริบซ้ำอย่างไรก็ตามการปรับวิถีชีวิตประจำวันก็มีส่วนสำคัญเช่นกันพยายามดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทรายและน้ำตาลฟรุกโตสและควรดื่มน้ำเปล่าให้มากขึ้น
1: โปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชิที่พราวพร่างสว่างห่วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหาร
3: คณะคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5
4: ตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
5: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus โหลดเสร็จกดแค่2ครั้งก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยาก
6: ยิ่งใกล้ชิดกัน
5: โหลดกันเยอะๆนะคะ
7: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยปวนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค
8: ์รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทย

0: และจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: ชาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุง

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกการดูแลสุขภาพของมณฑลเจ้อเจียงกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ของการพัฒนาอย่างเป็นระบบฐานดังกล่าวยึดแนวคิดการสร้างนวัตกรรมที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยสถานการณ์การใช้งานสามารถสร้างการใช้งานครบวงจรที่ครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบยืนยันทางคลินิกการกำหนดมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับการสนับสนุนบุคลากรไปจนถึงการนำประเจียงได้นำรูปแบบใหม่การบ่มเพาะบวกการทดลองระยะกลางโดยบูรณาการทรัพยากรด้านกำลังประมวลผลข้อมูลการแพทย์คลินิกและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยของฐานดังกล่าวพร้อมสร้างระบบบริการด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งห่วงโซ่เพื่อบ่มเพาะห่วงโซ่อุตสาหกรรมขนาดย่อมด้าน AI ทางการแพทย์และเชื่อมโยงช่องทางครบวงจรตั้งแต่การพิสูจน์แนวคิดไปจนถึงกลางในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนปีนี้หลายพื้นที่ของจีนนำเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบนั่งรถไฟเหาะท่ามกลางผืนป่าด้วยความเร็วสูงพายเรือคายักลงตามสไลเดอร์กระจกและล่องเรือตามลำน้ำภายในถ้ำชมความงดงามที่หลากหลายของหินงอกหินย้อยกระแสการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ด้านพื้นด้านดาราศาสตร์ในสมัยโบราณตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ไปจนถึงแบบจำลองยานสำรวจดวงจันทร์อีทูที่ทำให้เด็กๆได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดทั้งภูมิปัญญาด้านดาราศาสตร์ของจีนโบราณและความก้าวหน้าอย่างรวดพื้นที่ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่ดื่มด่ำของหมู่บ้านแมวจะบอกคุณภราดาคุณฟังนี้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้ลำพังคนอยู่อ่ะเคยเป็นหมู่บ้านที่ยากจนขั้นสุดนะแต่ว่าได้แมวเนี่ยมาพลิกฟื้น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยการเวลาประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิวัตราสยากาศจากปกติคุยเรื่องคนนะให้กำลังใจเรื่องฮิวใจเรื่องดีๆวันนี้มาคุยเรื่องแมวๆกันบ้างซึ่งนั้นน่ะทางการก็เลยมีโครงการอยากจะขอให้ผู้อยู่อาศัยในท้องที่เนี้ยย้ายออกไปห่างออกไปประมาณ10กิโลเพื่อจะไปมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าซึ่งนี่ฉันเคยไปดูโครงการแบบนี้นะก็คือในที่เดิมที่อยู่อ่ะมันอาจจะพัฒนาไม่ได้แล้วมันมีประชาชนบางส่วนในหมู่บ้านนี้ย้ายออกไป
1: ใช่ครับ
0: แต่บางส่วนไม่ยอมย้าย
1: คือส่วนหนึ่งเขาเธอก็อยู่ชินกับท้องถิ่นแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะยังมีที่ทำนาปลูกไร่ค่อนข้างสมบูรณ์เขาก็เลยไม่อยากแล้วก็ไม่ค่อยคิดว่าจะ
0: ผลที่คุณหลินไม่ได้พูดก็คือชาวบ้านกลุ่มนี้ที่ไม่ได้ย้ายออกเพราะเป็นห่วงแมว
1: ครับ
0: ที่อยู่ในพื้นที่เพราะว่าในหมู่บ้านเนี้ยมีแมวจำนวนได้พบเห็นบรรดาแมวก็คิดว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าไม่มีใครให้อาหารไม่มีใครดูแลไอ้แมวพวกนี้จะทำยังไงก็เลยไปขออนุญาตจากทางฝ่ายบริหารของหมู่บ้าน
1: ครับ
0: ในการที่อยากได้บ้านบางส่วนของคนที่ย้ายออกไปแล้วเอามาทำเป็นบ้านแมวอย่างนี้เหรอคะ
1: ครับก็ทางการท่องโดยเน้นศิลปะส้มบ้านสร้างบ้านแมวขึ้นมาใหม่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ก็กลายเป็นสวนสัตว์เดินตรงไปตามถนนชื่อแมวซันฮวา
0: อันนี้เป็นชื่อแมวไหม
1: ชื่อแมวครับซันฮวาดอกซันไม้สามดอกครับ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้ซันฮวาหรือเปล่า
1: เขาก็อยู่ตอนนั้นแหละแล้วก็เมื่อได้ชื่อแมวชื่อตาจี
0: ลองเรียกดูหรือว่าสิ่งที่คุณหลินเล่ามาทั้งหมดเป็นภาพวาด
1: กันนี้อันนี้เขาคือแมวเหล่านี้เขาก็จะน่าจะประจำอยู่ในที่นอนแล้วเดินนอนหลับที่นอนเลยครับ
0: งั้นที่ฉันมีข้อสังเกตว่างั้นต้าจีนี่ต้องนอนตลอดเลยนะคะ ก็คือไปกี่ครั้งก็จะต้องเจอต้าจีนอนแล้วก็จะได้เลี้ยวขวาเลยนะ
1: เขาอาจจะนั่งอยู่หน้าร้านหรือว่าเล่นอะไรอยู่หน้าร้านก็ได้ครับ
0: ซึ่งคุณโจหรือว่าผู้ใหญ่บ้านแมวเนี่ยเขาก็บอกว่าบรรดา

0: แมวเหล่านี้มีชีวิตประกอบอัจฉริยะแมวไม่ว่าจะเป็นให้อาหารแมวสุขาแมวน้ำพุแมวอะไรที่แบบอัจฉริยะทุกอย่างนะคะซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้คุณผู้ฟังก็จะมีอาสาสมัครพวกมันสบายดีหรือเปล่าต่อสู้หรือเปล่าซึ่งอันนี้คุณลินน่าจะมีประสบการณ์เนาะว่าเวลามันต่อสู้นี่มันก็อาจจะบาดเจ็บ
1: ทำให้ระบบนิเวศของท้องถิ่นที่นี่สามารถรับไหวได้ไม่ให้แมวมากเกินไปครับ
0: ค่ะต้องบอกว่าผลจากการสังเกตของคุณโจผู้ใหญ่บ้านแมวเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาส่วนใหญ่มักจะมากันเป็นครอบครัวก็คือมีผู้ปกครองมาพาลูกมาด้วยหรือบางทีก็เป็นคนหนุ่มคนสาวเขาบอกว่าเด็กๆชอบที่นี่ที่อาจจะเพิ่งเริ่มทำงานในเมืองทุกคนบอกว่าธรรมชาติ
2: เราเรียกกันว่า MBM Master in Branding and Marketing เราเปิดมาภาษาไทยเนี่ยเปิดมา20ปีแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเปิดมา8ปีเข้าปีที่9นะครับนิสิตรุ่นที่8ของเราเนี่ยก็เดินทางไปที่ประเทศสหราชอาณาจักรก็คืออังกฤษในฝั่งของเคมบริดจ์ครับอาจารย์บินเซนต์เองก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องของการตลาดแล้วก็สั่งนะครับแล้วมากกว่านั้นก็จะคุยกันด้วยว่าแล้วมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในเชิงของการเรียนการสอนใหม่ๆเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยิ่งด้าน AI อยู่ที่เคมบริดจ์คือมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพิเศษก็คือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในโลกเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ทางการเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆทางสังคมมาโดยตลอดยาวนาน800กว่าปีก็จะว่าไปเคมบริดจ์เนี่ยแล้วก็มีการเรียนการสอนสมัยก่อนก็ไม่ได้สอนในเรื่องของวิชาทางวิทยาศาสตร์จุดเริ่มต้นเนี่ยยังไงก็ตาม800กว่าปีก่อนเขาถามว่าเรียนอะไรกันต้องเรียนระดับมหาวิทยาลัยเลยหรือคำตอบคือใช่ยาครับก็คือเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและถวยเทพนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นคนเรียนก็เป็นพระคือท่านจะเห็นว่า ChatGPT เนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วแต่ถ้าไปดูต้นทุนของการใช้ดูงบการเงินของบริษัทเนี่ยท่านจะเห็นว่าโอ้โหใช้เงินกันไปเผาเงินกันไปมหาศาลมากนะครับซึ่งก็เป็นเช่นนั้นเองเมื่อเผาทรัพยากรไปมหาศาลแล้วมีคนเก่งอยู่เยอะเนี่ยก็พัฒนา GPT ขึ้นนะครับโดยไม่หยุดยั้งสมัยก่อนคิดว่าถามอะไรก็ตอบได้ก็เก่งมากแล้วและตอบดีซะด้วยตอนหลังเนี่ย GPT เริ่มทำรูปเก่งท่านจะเห็นว่าสมัยก่อนเราก็จะไปใช้พวก Mid Journey ครับเราก็จะไปต้องไปใช้ตัวแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นมีคนบอก Copilot ของมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา GPT เริ่มพูดเก่งคือมีสนทนาแล้วก็เกิดคลิปอยู่บน TikTok คือมีนิสิตปริญญาโท MBA Executive ท่านหนึ่งก็ไปคุยกับ GPT แล้วก็อัดไปแล้วก็เริ่มคุยกันไปคุยกันมาพอคุยกันไปคุยกันมาปั๊บเนี่ยมันเหมือนคนมากนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคนก็ถามเจ้า AI ก็คือ GPT ว่าทำไมเหมือนคนขนาดเนี้ย GPT ก็ตอบว่าเออมีจืดด้วยนะครับก็พยายามอ่ะนะแต่เก่งมากเลยนะชมไปเออขอบคุณเขาไม่ได้ขอบคุณเป็นภาษาแบบหุ่นยนต์แล้วนะครับเขาหัวเราะแล้วหัวเราะนิดนึงแล้วขอบคุณแต่มันก็ไม่ง่ายนะมันต้องจับจังหวะอ่ะคือถ้าไม่จับจังหวะให้ดีมันจะดูเฟกไง GPT ตอบแบบนี้นะครับเหมือนคนพูดคนฟังก็ตลกก็เลยขำหัวเราะ GPT ก็เลยขำกลับแล้วบอกเอ้าขำด้วยเหรอบอกเอ้าก็เห็นขำก็ขำตามไงโอ้เหมือนคนจริงๆเลยปิดท้ายคลิป GPT บอกขอบคุณค่ะไม่ได้ขอบคุณขาด้วยนะขอบคุณค่ะฟังแล้วตกใจว่าดูไม่เหมือนคนยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าอัดเสียงคนมาไม่ใช่อัดเสียง GPT หรือ AI มาภาษาไทยมันทำได้ดีแล้วก็เนียนกริบมากแล้วนะครับเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอาจารย์เดวิดสตีเวลก็เลยบอกว่านี่คือการพัฒนาของ GPT ในเรื่องหนึ่งก็ตามแต่ว่ามันเป็นการพัฒนาของ AI ท่านบอกว่ามันจะพัฒนาขึ้นเป็น4ขั้นตอนนี้เนี่ยเรามาถึงประมาณขั้น3แล้วขั้น4ก็กำลังจะมาขั้นอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะไม่รู้

ท่านบอกว่ามันมาจาก predictive AI predictive AI คือเริ่มพยากรณ์ได้ predictive AI เริ่มพยากรณ์ได้หลังจาก predictive AI ท่านจะได้ยินคำว่า generative AIGenerative AI คือไม่ได้พยากรณ์แต่เริ่มสร้างสิ่งใหม่ได้เพราะ generation generating มันคือการสร้างสิ่งใหม่แต่วันนี้มันมีลักษณะเป็น agentic AI คือมันเริ่มมีลักษณะคล้ายคน agentic AI คือมีลักษณะคล้ายคนไม่ใช่มีแค่อำนาจในการตัดสินใจได้แต่มีลักษณะและพฤติกรรมคล้ายคนมากขึ้นและมันจะวิ่งสู่ขั้นที่4ซึ่งคนยังไม่พูดกันเยอะก็เลยนำมาฝากกันในรายการของเราคือมันจะเป็น robotic AI robotic AI agentic AI แล้วจะเข้าสู่ยุค robotic AI robotic AI คือ AI เป็นสมองคือปัญญาประดิษฐ์แต่เมื่อมีโรบอทคือเรื่อยๆเนื่องจากว่าโรบอทเป็นอวัยวะอื่นที่ไม่ใช่สมองไงมีแขนมีขามีปากมีตากระพริบมีหูฟังแล้วมันก็มีสมองคือปัญญาประดิษฐ์อยู่ข้างในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจากในโรงงานก่อนนะครับก็คือเป็นลักษณะของโรงงานขนาดใหญ่เช่นในโรงงานผลิตรถยนต์อย่างเช่นที่สตุตการ์ดคุยกันเมื่อสักครู่ที่ยกตัวอย่างคลิปของนิสิตปอโท MBA Executive เนี่ยครับคุยไปคุยมาเนี่ยผมไปเปิดให้เพื่อนบางคนฟังเขาบอกว่าโอ้โหถ้าคุยกันดีๆอย่างเนี้ยต่อไปหลงรักนะและยิ่งถ้ามีหน้าตาเหมือนคนเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมาเป็นหุ่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีคนหลงรัก AI หรือเปล่านะก็เป็นคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นอาจารย์เดวิดสตีเวลพูดเพิ่มเติมว่าถ้าสมมติว่าคิดแค่นั้นเนี่ยยังไม่สะใจให้คิดข้ามไปอีกหนึ่งขั้น AI แน่นอนปรากฏว่า AI มันมีความเหมือนคนและมันคนน่ารักมากๆท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อเด่นในเชิงของความคิดและประเด็นสำคัญในเชิงสังคมจะเกิดขึ้นอีกหลากหลายมิติมากรักกันก็เรื่องหนึ่งแต่การใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่บางทีเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเราแต่เขาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเราแต่เราก็ต้องเจอเขาด้วยคำถามคือทำยังไงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันทำได้ไหมแล้วมารยาททางสังคมในการปฏิบัติตัวกับ AI ต้องปฏิบัติยังไงเดี๋ยวมันจะมีคำถามใหม่ๆเกิดขึ้นต้องมองเขายังไงต้องลากเก้าอี้เชิญเขานั่งซึ่งเป็นความสุภาพแล้วก็เป็นวิธีการปฏิบัติที่เราควรทำกับแฟนของเพื่อนเราใช่หรือไม่ไม่มีคำถามอะไรพวกยังไงแล้วมันจะต้องทำอะไรต่อในเชิงของสังคมแล้วมันทำได้หรือเปล่ากฎหมายห้ามไว้แค่ไหนกฎหมายตอนนี้ยังไม่มีแน่ๆนะครับแต่ประเด็นคือมันจะมีเรื่องนี้ชวนคิดอยู่เยอะมากอาจารย์พูดถึงกรอบความคิดของสังคมว่าสังคมมีบรรทัดฐานอยู่ด้วยกัน3ระดับอันนี้เป็นที่แน่นอน1คือปัจจุบันเรามีเรื่องของกฎหมายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมแต่ว่าถ้าไม่ใช่กฎหมายเราก็มีจารีตประเพณีเป็นบรรทัดฐานทางสังคมหากไม่ใช่จารีตประเพณีเราก็มีวิถีประชาหรือเรื่องของมารยาทเป็นบรรทัดฐานทางสังคมมันจะมีบรรทัดฐานอย่าง hallucination คือAI เนี่ยเพ้องงก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่หลังๆเนี่ยท่านจะเห็นว่าเขาไม่ได้แค่เพ้อคือบางทีงงเพ้อข้อมูลมันตีกันบางทีไปเจอว่า AI ดื้อท่านเคยเจอ AI ดื้อไหมครับ AI ดื้อคือสั่งปกติเนี่ยบอกให้ทำอันนี้ออกมาปรากฏว่าทำภาพออกมาไม่สวยแล้วก็เลยสั่งว่าแก้รูปภาพนี้หน่อยสีชมพูมันสีชมพูแปร๊ดไปให้เปลี่ยนเป็นสีชมพูที่ไม่ได้แปร๊ดขนาดนี้พาสเทลลงขอให้แก้สีชมพูยังไงระบบ AI ที่ใช้ช่วยในการขายของทางการตลาดเนี่ยครับบางทีมันทำให้ดูเหมือนเขาเป็นตัวมนุษย์ได้นะครับเช่นในช่วงกลางคืนเนี่ยเราก็ส่งจดหมายส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์เพื่อจะซื้อของแล้วห้องคลังให้ขอเวลา5นาทีแล้วก็หายตัวไป5นาทีสักพักหนึ่งก็เดินกลับก็กลับมาแล้วก็เขียนมาบอกว่าเดินไปดูที่ห้องคลังให้แล้วสีขาวเหลือตัวสุดท้ายพี่จะเอาเลยไหมแล้วก็ตอบกลับไปว่าเอาเลยแล้วก็จ่ายสตังค์สุดท้ายก็ได้ของมาที่บ้านเรื่องนี้จะไม่แปลกเลยถ้าลูกค้านั้นไม่ใช่คนแต่เป็นเนี่ยข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้วว่ามีของอยู่แต่ถ้าบอกว่า

0: ในฐานข้อมูลมีของอยู่มันดูไม่เหมือนคนเนี่ยก็เลยต้องทำตัวให้เหมือนคนซะหน่อยโดยการบอกว่าขอเดินไปดูที่ห้องคลัง5นาที AI ไม่มีขาเดินไปครับเรียกกระบวนการแบบนี้ว่าคนขายของได้ก็ดีใจใหญ่บอกว่าโอ้ดีใจมากเลย AI ขายของให้ฉันได้ด้วยหลอกล่อลูกค้ามีลูกล่อลูกชนสุดท้ายแล้วเนี่ยขายของได้คำถามคือในเมื่อไม่ได้ทำจริงแล้วน่ากลัวมากแล้วก็จำกัดคือต้องคุมกำเนิด AI ให้ AI กำเนิดออกมาได้ยากต้องออกกฎหมายมาควบคุมปัญหาของโลกตอนนี้ก็คือว่าถ้าประเทศไหนคุมประเทศนั้นอาจจะแพ้ในการแข่งขันเพราะ AI เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันไม่เหมือนคุมนิวเคลียร์ครับมันมีอยากจะไปคุมประเทศอื่นไม่ให้มีนิวเคลียร์แต่ตัวเองพัฒนานิวเคลียร์ใหญ่เลยเพราะใครก็ตามที่มียอมคุมตัวเองเพื่อให้ลดอำนาจในการแข่งขันลงในอนาคตมันเป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็ขอนำเรียนว่าท้ายที่สุดเนี่ย AI ซึ่งตอนแรกเราคุยเรื่อง geopolitics กันหน่อยในช่วงต้นรายการแล้วก็มาคุยเรื่องของ AI แต่ท่านจะเห็นว่ามันเริ่มเชื่อมกลับมาหากันว่า AI ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์และ geopolitics ของโลกนี้เช่นเดียวกันคล้ายๆกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์นั่นเองต้นความคิดอีกเยอะมากว่าสังคมแล้วก็เรื่องของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็ใช้กันจนชินมือนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเองต้องให้ความสนใจอย่างมากกว่าที่มากอยู่แล้วคือ AI ทุกคนให้ความสนใจอย่างมากอยู่แล้วแต่มันจะต้องมากขึ้นอีกแล้วในเชิงของสังคมมากขึ้นไม่ใช่เชิงของความสามที่เราจะได้ทำงานกันต่อไปตลอดสัปดาห์อย่างมีความสุขแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ท่านเอามาปรับประยุกต์นะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการBiz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวัน
2: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1องค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราชพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงจากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุสต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนา

0: สาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวีไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวุฒิในกริคอกนิชั่นในฐานะ
1: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชา
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ยิ้มแย้มแก้มใสค่ะสวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะและสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะรายการเด็กๆเรื่องละพัดเรื่องที่เด็กๆอยากฟังนะนะแล้วก็ฟังได้5วันเวลาก็คือ 5-6 โมงเย็นนะคะฟังได้ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะนอกจากเด็กๆฟังได้แล้วทุกคนในบ้านฟังได้หมดนะคะลองฟังดูได้นะคะ
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้วันจันทร์ค่ะเจ๊
1: เรามีให้เด็กๆฟังตลอดเลย
0: เราไม่ได้หยุดนะเขาบอกไม่ได้เราสงสารเด็กๆอ่ะ
1: แล้วเด็กๆจะฟังอะไรล่ะ
0: แล้วเราก็คิดถึงเด็กๆด้วยนะคะก็เลยมีให้ฟังจันทร์ถึงศุกร์เลยใช่ไหมคะ
1: ศุกร์เลยครับ
0: ค่ะและจะได้ฟังอะไรบ้างล่ะคะ
1: ก็ได้ฟัง4ช่วงนะครับนะช่วงแรกคือคำถามสัปดาห์นี้เป็นคำถามเสียงใช่ไหมครับประพันธ
0: ์ใช่ครับ
1: เดี๋ยวจะเปิดเสียงให้เด็กๆฟังนะไม่ดูภาพ ไม่เห็นภาพหรอกแล้วเด็กๆก็ทายกันมาเสียงมีสมาธิสิแล้วต้องมีความกล้าที่จะตอบด้วยเนาะ จากนั้นอะไรแล้วเนี่ยก็มีเรื่องวุ่นๆกันอยู่มากมายเลยนะครับสนุกนะเอ๊ะทำไมสัตว์แต่ละชนิดถึงมีเรื่องวุ่นๆได้แล้วเนี่ยเด็กๆก็ต้องลองฟังดูสิเนาะจะเหมือนคนหรือเปล่านะคนก็มีเรื่องวุ่นเหมือนกันสัตว์เขาก็มีเรื่องวุ่นเหมือนกันนะจะเป็นสัตว์ที่เด็กๆรู้จักไหมเคยเจอหรือเปล่านะเราฟังนิทานสัตว์ชุดเรื่องวุ่นๆของสัตว์ทั้งหลายกันนะครับเรื่องหมาก็

0: เรื่องขนมก็มีอ๋อเรื่องรถยนต์โอ้ทำไมมันเพลงเด็กนี่มีสารพัดเรื่องเลยเนาะเรื่องเชื้อโรคมีไหมประพัด
1: มีครับ
0: โอ้โหมีด้วยเนาะโอ้โหเนี่ยเพลงเด็กนี่มาสะใจจริงนะเนี่ยมีทุกเรื่องเลยเนาะที่เด็กๆชอบเด็กๆสนใจเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าเนาะมีเพลงมากมายเลยแล้วขณะเดียวกันเดี๋ยวช่วยเลือกเพลงได้นะว่าอยากจะฟังเพลงไหนก่อนเพลงไหนหลังนี่เป็นดีเจช่วยกันได้เลยนะครับเด็กๆนี่แหละครับช่วงของบทเพลงสนองคำถามนิทานเพลงเด็กและอีกช่วงนึงช่วงนี้ก็น่าฟังด้วยแล้วเราก็อยากฟังด้วยนี่แหละครับช่วงนี้เด็กๆมีอะไรเนี่ยเนี่ยพระพันธ์บอกเนี่ยที่เด็กๆหยุดไปทั้งกี่วันเนี่ยเนาะเออเนี่ยต้องไปทำกิจกรรมทำอะไรมามากมายเลยไปเที่ยวไหนมาบ้างเต็มตัวทำอันนี้จะสนุกขนาดไหนเนี่ยแต่ละคนก็จะเล่าเรื่องราวที่ตัวเองไปทำในช่วงหยุดยาวๆกันมา

0: อบร้องเป็นเพลงนะคะสวัสดีเด็กๆนะคะ
1: ครับแล้วก็พี่ไก่เสียงดังพี่
0: กระดิ่งป้องแป้งค่ะ
1: แล้วก็มีพี่หมูมาปิดท้าย
0: ครบสุดแล้วนะคะเราได้นำตัวมีปัญหาเล็กน้อยก็ติดตามอยู่เรื่อยๆนะพี่หมีค่ะนะคะเราจะได้รู้นะคะขอบคุณที่ส่งข่าวก็ขอให้ได้รับข่าวเร็วๆแล้วเป็นข่าวดีหน่อยนะคะเด็กๆค่ะออกประพันธ์ส่งข่าวบ้าง
1: ครับ
0: เมื่อกี้เดินมานะคะ
1: เป็นยังไงครับ
0: ผ่านสนาม
1: ครับ
0: สนามหญ้าค่ะมีการรวมฝูงกาเป็นมากกว่า10ตัว
1: ใช่เลย
0: โอ้
1: เห็นมั้ยก็ได้ยินสิหรือมาปรึกษากันว่าที่ไหนมีอาหารเยอะบ้าง
0: แนะนํากันหน่อยพักนึงก็แบบชวนกันไปบินฟิวสวยงามมาก
1: เขาคงมาคุยกันก่อนไง
0: ประพันธ์หยิบโทรศัพท์ไม่ทันงั้นได้รูปสวยๆล่ะ
1: ใช่เลย
0: ก็สรุปว่าส่งข่าวว่ามีฝูงกามารวมกันตรงสนามได
1: ้
0: ตรงสนามหญ้าใกล้สระน้ำเยอะมากซึ่งมันก็สวยมากเลยอ่ะ
1: ครับ
0: กาสีดำตัวใหญ่เลยค่ะเด็กๆขานะคะท่านนั้นล่ะ
1: คือเขาเป็นเด็กเล่นเก่งนะแต่เขาบอกเดี๋ยวจะไม่ได้เจอเพื่อนกันอีกแล้วนะ

0: ลงเด็กน่าฟังนะคะกระต่ายตื่นตูมนะคะ
1: ครับ
0: และอีกหนึ่งหิวเลยค่ะชายหมูแดงแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะแต่ชอบฟังรายการนี้นะคะเกือบทุกวันตอนขับรถ
1: แล้วก็ครับใครครับอีกคนนึงใครครับ
2: คล้าค่ะเมื่อกี้แนะนำตัวไปแล้วค่ะแต่ว่าเคี้ยวส้มอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวเหรอระวังเดี๋ยวติดคอเนาะเนาะเอาละใครจะตอบก่อนครับ
2: หนึ่งลุงโตได้ลูกโป่งมาวงเล็บเจอตกอยู่ที่ข้างถนนเป็นลูกโป่งถุงใหญ่ถุงหนึ่งนะคะทีนี้วันรุ่งขึ้นที่เพิ่งซื้อมาเอามาสูบลมลูกโป่งค่ะ
1: ครับโอ้สูบลมลูกโป่งนะครับได้ครับมาและน้องคลาร์กล่ะครับ
2: เสียงลูกโป่งสูบลูกโป่งที่นี่ได้มาจากใครสักคนครับ
1: เหรอ
0: ได้มาจากอะไรนะคะ
1: ได้มาจากใครสักคนนึง
0: ใครสักคนค่ะ
1: แล้วสูบที่ลูกตัดเป็นลูกโป่งลูกใหญ่เลย
2: ไม่นะ
1: โอ้เหร
0: อ
1: ต้องค้างไหมคะ
2: ไม่ต้องค้างค่ะยังป .4 ยังไม่ต้องค้างค่ะ
1: ไม่ต้องค้างก็ไปแล้วก็ตอนเย็นคุณพ่อคุณแม่ไปรับใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรตื่นเต้นในชีวิตไหมคะที่แบบมันแปลกถิ่นอะ
1: ได้ฝึกอะไรบ้างเป็นยังไงบ้าง
2: ไม่ค่อยมีอะไรแปลกนะคะ
1: เหรอ
2: แต่ว่าสิ่งที่ต้องซ้อมกันมัน
0: แล้วเด็กๆเขาแสดงอะไรกันคะ
1: แสดงอะไรคะ
2: ส่วนมากก็แสดงเต้นหรือไม่ก็การละเล่นไทยนะคะ
1: แล้วของกลุ่มของน้องแคลร์แสดงอะไรคะ
2: แสดงเป็นห้องค่ะมีเอาจริงๆมี14ห้องนะคะแต่ว่าเขาให้

0: ที่มีจำนวนน้อยหรือว่าที่อยู่ English program ให้2ห้องมาจะเป็นเหมือนละครเวทีทั้งๆที่มันไม่ใช่ละครเวที
1: แล้วเป็นเพลงอะไรคะเต้นแสดงผ่านไปด้วยดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ครูก็ลืมให้ห้อง1แสดงด้วยนะคะ
1: เหรอแล้วห้อง1เขาไม่ว่าอะไร
0: ประท้วงก็ไม่รู้ค่ะ
1: เหรอ
2: โถ
0: อ๋อและทีนี้ก็ได้แสดงค่ะเอาจริง
1: ๆ
0: ครูเกือบจะครูก็ถามว่าแล้วสรุป
1: เออนะอุตส่าห์เตรียมมานี่นา
2: อ๋อแต่งั้นก็ได้แสดงแหละนะคะน้อยใจมั้ง
1: ครับครับอันนี้ก็หมดแล้วใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
1: ครับมี
0: ไม่น่ามีนะคะ
1: เหรอ
2: ไปแล้วใช่ไหมคะ
1: กินส้มหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ไปค่ะพอดีว่าของเล่นของ
3: ขอเพลง Itsy Bitsy Spider ละกันครับ
1: อ่าได้ครับ
3: แมงมุมลายครับแต่เอาเป็นภาษาอังกฤษ
1: เนาะนะคร
2: ับ เอาของพ่อพันหรือว่าคุณพ่อจะบอก
3: ครับผม
2: จริงๆไม่ใช่ของพ่อพันนะของคนอื่นเขาเดี๋ยวจะเลือกให้ฟังค่ะขอบคุณค่ะ
3: เด็กๆฟังแล้วนึกว่า
2: เราคุยกันทุกคนในครอบครัวเลยค่ะเรามีความสุขมากแล้วก็มีอีกเสียงนึงได้ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเอ่ย
4: สวัสดีค่ะน้องปัน
2: จ๋า
1: น้องปันว่าเป็นเสียงอะไรคะ
4: เป็นเสียงคนเผาลูกโป่งแล้วก็จะหนูจะวันหยุดหนูจะเอาเป่าไปเป่าลูกโป่งแล้วหนูก็เป่าลูกโป่งเท่าที่ทำได้แล้วก
1: ็
4: และหนูก็แกะคำหนูก็เลยไม่มีแล้วค่ะ
2: แล้ว
4: ก็เลยเลิกคำเลยเพราะว่าหนูคิดว่ามันจะแตกอีกค่ะ
2: แล้วเวลามันแตกหนูรู้สึกยังไง
1: เป่าไหมเป่าไหมหรือว่าตกใจแล้วไม่เป่าละ
2: แล้วมีส่งข่าวมีของเล่นไหมคะ
1: ครับมีไหมครับ
4: หนูบางครั้งหนูก็ตื่นเต้นพอที่จะไม่สะดุ้งตื่นตอนลูกโป่งแตก
2: ไงต่อไป
1: จะใหญ่แค่ไหนแล้วจะแตกโป่งหรือเปล่าม
2: ันป้องโอ้โหเราตกใจมากๆเลยแต่พอครั้งที่สองเดี๋ยวรู้ละถ้ามันจะเยอะเกินไปมันจะตุ้มอีกใช่ไหมฮะเออมันเป็นประสบการณ์จริงๆนะโอ้ขอบคุณที่เล่ามาให้ฟังค่ะ
1: แล้วจะมีอะไรจะส่งข่าวไหมคะวันนี้นึกออกไหมเพลงเกี่ยวกับอะไรดีเพลงเด็กเรามีเรื่องราวเยอะเลยนะ
4: เพลง
1: อะไรดีเอ่ย
4: เพลง
1: เกี่ยวกับอะไรดี
4: เพลง
1: อ๋อเหรอคะ
2: เป็นเพลงเด็กหรือเพลงผู้ใหญ่คะ
1: รอบนี้ก็ต้องเป็นเพลงผู้ใหญ่สิเนาะวงนี้ใช่ไหมคะ
2: เดี๋ยวได้พักผ่อนไปฟังดูนะคะ
1: นะคะ
2: ว่าเหมาะกับเด็กๆไหมเกี่ยวกับความรักคนโตๆหรือเปล่าจะเป็นแบบความรัก
1: อยากฟังเพราะฉะนั้นอยากฟังก็ฟังกันเลย1 2 3อะไรเกิดอะไรขึ้นและอยากตอบก็โทรมาได้เลย02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
2: ค่ะพิมพ์ก็ได้ค่ะ
1: ครับ
2: พิมพ์ตอบมาได้ที่ LINE @julaไทยนะคะโดราเอมอนภาษาไทยจาก Respect Ghosts นะคะบุญมิตรฉายานะเดชขอมาเชิญค่ะ
1: ครับ

0: ันนี้เป็นโดราเอมอนภาษาไทยนะคะจาก YouTube นะคะของที่เขียนว่า Respect Ghost นะคะอีกหนึ่งเพลงตามคำขอของคุณพ่อธงชายานอนเล่นและคุณพ่อแคลน
1: ครับ
0: ไม่ใช่คุณพ่อแคลร์ขอโทษคุณพ่อธงชายานอนเล่นซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์ชายานอนหลับและน้องคลาร์กชายานอนดิ้นน้องแคลร์ทำตาพองเลยใช่ไหมหนูเป็นคุณพ่อได้ยังไง
1: คร
0: ับ เก็บไว้วันละนิดเขาเก็บอะไรคะ
1: เ
0: ก็บไว้วันละนิดนะคะอยู่ในอัลบั้มโบสีชมพูเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: โทรศัพท์เชิญค่ะโทรศัพท์มาแล้ว
1: สวัสดีครับโอ้มาแล้วเนาะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับเอิงเอ๋ยว่าเสียงอะไรคะ
2: เสียงคนเป่าลูกโป่งค่ะ
1: เหรอเป่าลูกโป่งแล้วเป็นยังไงคะหลังจากเขาเป่าแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: แล้วมันก็แตก
1: แล้วมันก็แตกทำไมไหมคะเนาะ
0: แตกได้ยินเสียงอะไรคะ
1: เออเสียงอะไรเอ่ยที่หนูได้ยินเสียงอะไรครับเสียงมันดังยังไงนะเสียงดังยังไง
0: ฟังอีกทีไหมคะ
1: เออไปเป่าจนลูกโป่งแตกไหมเคยไหม
2: เคย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างพอตอนลูกโป่งแตก
2: ตกใจ
1: ตกกระจาย
2: ไม่มีลูกโป่งแล้ว
1: ไม่มีลูกโป่งแล้วเนาะเนาะแต่ตอนนั้นก็ตกกระจายเลยเนาะเออนี่เด็กๆค่ะ
0: คุณยายหนูชื่ออะไรคะ
2: ชื่อสีค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: ชื่ออะไรนะคะสะกด
2: ชื่อสีค่ะ
1: สี
0: สอเสือสระอีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออนะคนต่างจังหวัดสมัยก่อนก็ชื่อพยางค์ดี
1: ไหมเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรดีเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับพืชต้นไม้สถานที่มีหมดเลยในเพลงเด็กนึกออกไหมคะ
0: คิดหนักคิดหนักนั่งคิดๆยุ่งมาพอดีกัดใช่ไหมคะเอาล่ะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสตอนนี้เหลือเวลาอีกหน่อยเพราะผ่านให้ฟังเพลงอีกหนึ่งเพลง
1: ครับ
0: นะคะเป็นเพลงพี่แมวเลือกนะคะเอาที่ไม่ยาวมากก็แล้วกันมีไก่

0: แล้วก็เดี๋ยวกันเล่นๆสนุกๆ
1: ใช่เลย
0: นะคะเพลงสนุกเด็กๆคะตอนนี้17:50วันนี้คำถามรวดเร็วเด็กๆใครอยากตอบก็เชิญอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะ
1: อ่ะสังเสียงเลยครับ1 2 3นี่แหละครับเสียงนี้แหละเด็กๆ
0: เป็นเรื่องราวสนุกเลยเด็กหญิงพันให้พี่แมวเป่าลูกโป่งให้มันลูกใหญ่ๆนะแต่ว่าพี่แมวแต่ไม่ว่าพี่แมวจะเป่าลูกใหญ่แค่ไหนเด็กหญิงพันก็ไม่พอใจหญิงพันก็เลยร้องไห้ด้วยความตกใจเสียงลูกโป่งแตกนะคะแล้วพี่แมวก็พูดปลอบใจว่าไม่เป็นไรนะยังมีลูกโป่งอีกตั้งหลายใบเลยอย่าท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งนะคะก็ตอบว่าเสียงสูบลมจักรยานมากเกินไปจนยางระเบิดตอนท้ายครับมีเสียงปุ้งตอนท้ายด้วยแล้วก็น้องปุ๊กพี่ปุ๊กคุณว่าเสียงเป่าลูกโป่งและลูกโป่งแตกค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบฟังรายการนี้นะคะส่วนน้องแคลร์ฉายานอนหลับนะคะก็ตอบว่าส่วนน้องปันฉายาเจ้าหญิงก็บอกว่าเสียงคน เสียงคนเป่าลูกโป่งค่ะอันนี้เสียงคนอ่านเสียงแหบนะคะตอบว่าเสียงคนเป่าลูกโป่งแล้วก็แตกค่ะน้องเอิงเอ๋ยฉายาคิดนะคะแล้วก็เคยมีประสบการณ์ลูกโป่งแตกแล้วตกใจเลยนะคะก็พันเฉลยนะคะก็มีเสียงอันจะเสียงดังกว่านี้ไหม
1: ก็จะต้องดังกว่านี้เนาะ
0: ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเสียงเป่าลูกโป่งนะคะเป็นสดคนเนี่ยเป่าใช้ปากเลยนะคะแล้วจนต้องลูกใหญ่แล้วมันก็แตกค่ะเด็กๆคะเก่งมากเลยรู้ด้วยกันว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้เองขอบคุณมากๆแล้วเราจะปิดท้ายรายการได้คงฟังได้สั้นๆสั้นๆ นะคะลูกโป่งสวรรค์ค่ะอีกทีหนึ่งจันทร์ถึงศุกร์เลยละค่ะ5วันไปฟังเลยนะคะ5-6 โมงเย็นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ขอบคุณเดินทางปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: การยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5
3: plus ก็ได้นะครับ
4: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
5: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
6: ฟังเพลิน
7: ครับ
8: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุร
10: ีผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Surviving Under the New World Order ฝ่าวิกฤตรับมือระเบียบโลกใหม่ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหารัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาในงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงที่พาตนเองและการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนและกำหนดอนาคตของตนเองได้แม้ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเติบโตจากโลกาภิวัตน์การเป็นฐานการผลิตการส่งออกและการท่องเที่ยวแต่ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ภายใต้หลัก 4P ก็คือการป้องกันผลกระทบการสร้างความรุ่งเรืองการเพิ่มศักยภาพประเทศและการควบคุมไม่ให้เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อมนุษย์สังคมและธรรมชาตินอกจากนั้นก็มีการบรรยายพิเศษโดยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประ

ประเทศไทยรวมถึงการเสวนาโดยผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกตลอดจนเสนอแนวทางเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ครับมากันที่อีกหนึ่งกิจกรรมครับคุณผู้ฟังกับงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประดิษฐ์เป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตจุฬาและเตรียมความพร้อมก่อนที่น้องๆนิสิตในปีการศึกษา2569จะได้เริ่มต้นชีวิตในมหาวิทยาลัยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนิสิตใหม่พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับการจัดงานเพื่อให้นิสิตทุกคณะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้และ CU Chorus จากนั้นก็จะมีการแสดงพิเศษจากชมรมต่างๆรวมถึงกิจกรรม Exclusive Talk โดยคุณรัตเกล้าอมรดิษฐ์ซึ่งเธอก็เป็นนิสิตเก่าของคณะอักษรศาสตร์โดยคุณรัตเกล้าก็ได้ร่วมถ่ายทอดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมให้นิสิตใหม่สำหรับการใช้ชีวิตในรั้วจามจุรีบรรยากาศภายในงานนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างอบอุ่นและประทับใจนิสิตมหาวิทยาลัยในการดูแลและสนับสนุนนิสิตใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมเติบโตทั้งด้านวิทยาถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ

0: 18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกา 30 นาทีทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเข้าทันทุกสถานการณ
1: ์ลำใหม่ยะลาไทยถกผู้นำอินโดขอความร่วมมือจับตาผู้ต้องสงสัยก่อเหตุชายแดนใต้คลิกปิดระบบปล่อยกู้หลังเปิด2วันเจอขบวนการ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: ประเดิมจันทร์แรกของสัปดาห์นะครับนายกรัฐมนตรีไม่รู้ว่าเป็นการทิ้งทวนหรือทิ้งทุ่นระเบิดก่อนจะไปอินโดนีเซียนะครับบอกวันนี้จบแล้วเรื่องการทุจริตสอบ
3: 1บอกว่าจบแล้วกระบวนการสอบสวนเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะจบแล้วสำหรับมท.1แต่ถามต่อว่าจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม
2: ่
3: มท.1บอกให้ไปถามมท.4 รัฐมนตรีช่วยวนินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานเรียกประชุมวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการสรุปรายงานและเสนอต่อไปให้นายกรัฐมนตรีนะคะจากนั้นวันที่5สิงหาคมจะเป็นการประชุมคณะติดตามกันว่าจะเอายังไงกับเกือบ 6,000 คนนี้ที่บอกเพิกถอนมันเพิกถอนยังไงจากนั้นค่ะวันที่6สิงหาคมจะเข้าสู่กระบวนการของที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเพื่อรับทราบต่อไปตัดสินลงโทษผู้กระทำผิดโดยศาลเท่านั้นค่ะ
4: จริงๆมันจบแล้วนี่ครับมันจบแล้วครับก็การดำเนินคดีมันก็เดินแล้วการกล่าวหาเดินแล้วการตั้งสอบวินัยร้ายแรง
5: ว่าแล้วกสทเนี่ยมีอำนาจยังไงนะกสทเนี่ยมีอำนาจคือกสทเริ่มจากท้องถิ่นเนี่ยที่รับไปเนี่ยต้องถามว่ารับจากอะไรท้องถิ่นรับไปเนี่ยรับมาจากการประกาศของกสทถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมีปัญหา

0: นะครับบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ในการตรวจสอบของฝ่ายค้านแต่ยืนยันครับบอกว่าไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงกังวลอะไรแล้วก็บอกว่าพอใจกับการทำงานในช่วง 3-4 เดือนมานี้นะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาศัพท์ดร.วินเป็นผู้ต้องหาเป็นจิ๊กซอสำคัญเป็นตัวเชื่อมระหว่างมสว.กับสถ.โดยเขาอ้างว่าได้รับครับซึ่งฝั่งนายธีรุธเนี่ยก็เป็นอีกคนนะครับที่ตำรวจออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อรอบแล้วล่าสุดเนี่ยขอเลื่อนออกไปเป็นวัน
1: เพื่อพิสูจน์บทบาทและความเชื่อมโยงของผู้ต้องหาครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับมีอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือตำรวจสภ.ห้วยใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือในป๋องและกลุ่มผู้ต้องหาหรือไม่รวมไปถึงมีการตั้งคำถามว่าเป็นเด็กเดินยาหรือเปล่า
0: ขอบคุณคุณรัตนกรครับ
2: นอกจากคดีหลักซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางทั้ง2คดีนะคะตำรวจคดีที่เคยแจ้งความเอาไว้ที่สภ.ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีตำรวจสน.ทองหล่อรับตัวผู้เสียหายจากการถูกนายธนา
0: จะเป็นการทูลเกล้าถวายเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ถวายคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับอีกหนึ่งช่องทางของการลดโทษก็คือการอาสาพฤติดีและมีโทษจำคุกเหลือไม่มากที่สำคัญต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการคัดเลือกของเรือนจำก่อน
2: แล้วก็หันกลับมามองที่ต้นสายปลายเหตุต้นเหตุของความรุนแรงที่ในป๋องก่อกับผู้อื่นค่ะถ้าดูจากข้อมูลที่ญาติให้ข้อมูลออกมาบอกว่าชีวิตวัยเด็กของในป๋องด้วยตัวเองอาจารย์หลักสูตรด้านอัจฉริยวิทยาและงานยุติธรรมบอกว่าในมุมวิชาการในป๋องถือว่าเข้าข่ายเป็นอาชญ
3: ามันจะเป็นวัฏจักรของความรุนแรงค่ะเป็นไปได้ค่ะนอกจากโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกที่ยั่วยุต่างๆเราไม่ได้บอกว่าสื่อสังคมหรือสื่อออนไลน์มันไม่ดีเนาะแต่สื่อบางสื่อมันก็สามารถไม่ได้ระงับจับยั้งอื่นใดได้เลยค่ะซึ่งสร้างความรุนแรงต่อมา
2: ทีนี้ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคนในสังคมบางส่วนก็มองว่าในป๋องมีพฤติกรรมอันตรายไม่เหมาะที่จะมาอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะอาจารย์สุนีก็อธิบายประเด็นนี้เอาไว้ด้วยค่ะ
3: โดยทัศนะดิฉันน่ะความคิดเห็นดิฉันเห็นด้วยเลยนะในเมื่อทำผิดแล้วผิดจนเกินกว่าจะเยียวยาเกินกว่าจะแก้ไขเนี่ยโอเคค่ะอยู่ไปเลยอยู่ไปจนอายุยาวๆไปสมมติคุณอยู่ไปจนถึงให้ปลอดภัยอ่ะมันก็จะลดน้อยลงเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรรุนแรงได้อันนี้เห็นด้วยนะเพราะงั้นเครื่องมือและมาตรการที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่ราชทัณฑ์มันต้องมีการกำหนดการคุยการแก้ไขกฎหมายระเบียบปฏิบัติต่างๆโทษดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าโทษเป็นโทษประหารชีวิตมันแป๊บเดียวเจ็บแล้วตายแต่เมื่อไหร่ก็ตามถูกทิ้งเอาไว้นานๆแบบนี้มันเกิดความทุกข์ที่เกี่ยวกับในการอยู่เรือนจำแบบนาน
2: อาจารย์สุนีพูดถึงโทษประหารชีวิตด้วยนะคะบอกว่าถ้าคิดบนหลักการว่าชีวิตผู้คนในสังคมต้องปลอดภัยและพิจารณาก็คือต้องสร้างหรือค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการคัดกรองคัดเลือกผู้กระทำความผิดเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ
0: สองประเด็นด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของโทษประหารชีวิตนะครับอย่าลืมครับท่านผู้ชมเมื่อสักครู่เนี่ยเรากางให้ดูแล้วว่าการลดโทษเนี่ยมีช่องทางยังไงบ้างเงื่อนไขสำคัญก็คือการลดโทษประหารชีวิตนะครับอันนี้เป็นหนึ่งเงื่อนไขสำคัญประเด็นที่สองที่เครือข่ายเขาไปยื่นวันนี้ก็คือการบังคับใช้กฎหมายครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดประชาชนเพื่อประชาชนกลุ่มมุสลิมอาสาพัฒนาสังคมครับมีนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมนะครับไปยื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีวิชรวมถึงนางสาวอังสนาเนียมวณิชกุลส.ส.พรรคเศรษฐกิจนะครับเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการบังคับใช้ต่อชีวิตและเพศโดยลงโทษประหารชีวิตและทบทวนมาตรการการลดโทษพักโทษและการปล่อยตัวครับ

0: รวมถึงอยากจะให้บังคับใช้กฎหมายมาตรการป้องกันกากมองว่าสถานการณ์ประทุษร้ายต่อชีวิตและเพศในประเทศไทยรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิด
1: ในพฤติการอุกชะกันสะเทือนขวัญ นะครับซึ่งมาตรา52นี้ก็พูดถึงการลดโทษ1ใน3จะเปลี่ยนเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าวงเล็บ2คือหากลดกึ่ง1จะเปลี่ยนเป็นจำคุก25ปีถึง50ปีนะครับเหตุนี้ทำให้บังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเป็นเพียงเสือกระดาษที่ไม่มีใครเกรงกลัวหรือการฆาตกรรมการฆ่าคนตายในเมืองไทยติดคุกไม่กี่ปีก็พ้นโทษ
2: บอกว่าในฐานะส.ส.สิ่งที่ทำได้คือการเสนอแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3: จริตเราก็ปฏิบัติการแบบเดียวกันคือเราปล่อยให้คุกเป็นที่เอาไว้ขังพอขังเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวก็ปล่อยออกมาจะต้องไม่มีการลดโทษผู้กระทำผิดเหล่านี้อีก
0: นายกรวีปริศนานั้นกระทำความผิดจริงไม่ใช่จารยุติธรรมเข้มข้นมากขึ้น
4: ถึงเวลาที่ทุกคนมันต้องใช้เงินมันต้องใช้ทั้งนั้นแหละดังนั้นเนี่ยผมว่ามันโอเคในส่วนที่ช่วยเหลือคนได้แต่ก็ต้องทำใจนะ
5: ผมไม่ทำอยู่แล้วครับเพราะยังไงมันก็ต้องเอาข้อมูลเราไปลงในระบบอยู่แล้วเราจะไปทำอย่างอื่นยากเพราะถ้าเราติดพวกเครดิตติดแบล็คลิสต์มา
6: ใครบ้างคะจริงๆเราต้องมองที่เจตนารมณ์นะของการมีธนาคารไร้สาขาเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ดีสาเหตุเพราะว่า1มันเปิดโอกาสให้กับคนอีกกลุ่มและการไม่มีสาขาคุณไม่มีต้นทุนคุณเกิดvirtual bank ขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวเราดูนะคะมีหลายกลุ่มเลยที่ผ่านใบอนุญาตล้วนแต่เป็นกลุ่มใหญ่ๆบางกลุ่มเนี่ยก็ตกไปด้วยบอกเราว่า AI ไม่ใช่พระเจ้าและมันอาจจะไม่มีช่องโหว่ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ติดตามหรือมอนิเตอร์ให้ดีมันอาจจะนำไปสู่ปัญหาและซ้ำเติมเรื่องของหนี้เสียได้ซึ่งเรื่องนี้ไทย PBS เราพยายามติดต่อไปที่ธนาคารคลิกเพื่อจะพูดคุยแต่ว่าทางผู้บริหารให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างกันแบงก์ชาติเป็นผู้ถือกฎเรื่องวินัยการเงินของประเทศเราอยู่แล้วคงไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ที่ตัวเองตั้งใจหวังดีเนี่ยกลายมาเป็นอีกด้านนึงหรือว่าเป็นอีกด้านนึงที่ทำให้เกิดทั้งหนี้เสียแล้วก็เกิดพฤติกรรมแบบปิดหนี้แบบนี้ค่ะ
2: ค่ะมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามได้เห็นบทเรียนสำ
0: คัญยะลานะครับส่วนเคสเดิมที่ตำรวจนราธิวาสตำรวจตากใบครับ

0: การผู้ก่อเหตุหลบซ่อนตัวอยู่ในคลองครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุผ่านการเชี่ยวชาญแล้วก็สันทัดสามารถหลบหนีและอาศัยอยู่ดัง
1: ดีผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วยราชการตำรวจภูธรภาค9เดินทางมาเป็นประธานและได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียนอกจากนี้ยังได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างสูงสุดตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขอปูมความดีความชอบกรณีพิเศษปรับชั้นยศกรณีพิเศษเสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนชั้นยศกรณีพิเศษ7ชั้นยศนะคะบวชและเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ชุดหลักฐานเบื้องต้นสันนิษฐานครับว่าเป็นฝีมือกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบพยายามก่อกวนแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจเจ้าหน้าที่ครับอีกจุดหนึ่งครับก็คือสถานีตำรวจภูธรลำใหม่อำเภอเมืองยะลานะครับช่วงเวลาประมาณ7โมงเช้าผู้ก่อเหตุซุ่มยิงโจมตีมาจากแนวสวนยางด้านหลังสถานีตำรวจครับมีลักษณะรกทึบจนเกิดการปะทะกันหลายนาทีนะครับก่อนผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปครับเมื่อตรวจสอบความเสียหายครับพบร่องรอยกระสุนเจาะเข้าบริเวณตัวอาคารของสถานีตำรวจคมปี52ครับผู้ก่อเหตุยิงถล่มแล้วก็คว้างระเบิดใส่เดือนสิงหาคมปี57มีผู้ก่อเหตุยิง M79 ใส่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ทรัพย์สินทางราชการเสียหายครับปี66ผู้ก่อเหตุซุ่มป้องกันไม่ให้มีการก่อเหตุซ้ำครับ
1: นายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีแบบยกคณะเดินทางไปอินโดนีเซียนะคะทั้งรัฐมนตรีเศรษฐกิจความมั่นคงด้านการต่างประเทศรวมไปถึงการศึกษาด้วยค่ะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียก่อนเปิดฉากนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกนะคะชูเรื่องความสัมพันธ์ระดับผู้นำและเป็นการกระชับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะนอกจากนี้ต้องจับตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือกับนายปราโบโวซูเบียนโตประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งนับว่าเป็นการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเดินทางเยือนในครั้งนี้ค่ะเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกและกระชับความสัมพันธ์ระดับผู้นำเพื่อเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานพดแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความ
0: แหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงครับบอกว่าการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายกรอบนี้นะครับเพื่อขอความร่วมมือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองของไทยและอินโดนีเซียรวมกับองค์กรระหว่างประเทศในการประสานความร่วมมือผ่านมาเลเซียนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้ก่อเหตุความรุนแรงด้วยในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาประมาณ 20-30 คนโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามไล่ล่าและใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดครับ
1: ทีนี้ก่อนเดินทางเยือนอินโดนีเซียนะคะนายกรัฐมนตรีสั่งกำชับเป็นพิเศษไปถึงพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและพลตำรวจเอกสำราญนวลมาว่าที่ผบ.ตร.ค่ะว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่รวมถึงฝ่ายปกครองด้วยในการลงพื้นที่ติดตามเหตุมีผู้ลอบทำร้ายยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเฉพาะพื้นที่5อำเภอคืออำเภอเมืองบาเจาะยี่งอตากอันตรายต่อประชาชนและกำลังพลค่ะ
0: สุดสัปดาห์นี้ครับมินอองหลายประธานาธิบดีของเมียนมาจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีการคุยกันถึงภาคประชาชนไปยื่นหนังสือนะครับผ่านกงสุลเมียนมาที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ2ประเด็นด้วยกัน1ก็คืออยากจะให้เมียนมาจริงใจในการปกป้องแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อขอให้ยุติการปนเปื้อนในแม่น้ำข้ามพรมแดนครับทั้งหมดได้มอบขวดน้ำให้กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อขอให้ส่งต่อให้กับสถาน

0: กงสุลใหญ่เมียนมาประจำจังหวัดเชียงใหม่และรัฐบาลเมียนมาต่อไปครับ
1: การโกหกอย่างจงแจ้งเช่นนี้ถือว่าเป็นการดูหมิ่นองค์กรองค์การสหประชาชาติและประชาชนในประเทศไทย
2: อยากขออนุญาตยื่นหนังสือนะครับผ่านผู้กำกับนะครับเพื่อส่งไปยัง
0: นั้นครับเครือข่ายภาคประชาชนนะครับก็อ่านแถลงการที่บริเวณใกล้กับหน้าสถานกงสุลใหญ่เมียนมาครับมีใจความสำคัญครับนายแสงระวีสุวีรการรองประธานมูลนิธิร่มโพอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ครับบอกว่าที่ผ่านมาครับสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องมาตลอดก็คือแรงใจแก้ปัญหามากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับ
3: ความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหน่อยเพราะว่าผลกระทบนี
4: ้มาหลวงค่ะ
5: มาสองดินแดนสเปนค่ะที่มีพรมแดนติดกับโมร็อกโกมากกว่า 40,000 คนแต่ก็เดินทางกลับโมร็อกโกทันทีนะคะซึ่งข้อมูลชุดนี้สอดคล้องกับทางการสเปนที่ระบุว่าผู้อพยพส่วนใหญ่ทยอยออกไปแล้วค่ะแต่ว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยได้มีการให้ตัวเลขจำนวนผู้อพยพที่ต่างกันคุณผู้ชมแม้ว่าส่งตัวกลับประเทศแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะวิกฤตผู้พยพในรอบนี้อาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มากกว่านั้นค่ะทางพรมแดนตะวันออกเคยถูกเบลารุสใช้เป็นเครื่องมือเมื่อปี2021นะคะในตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเบลารุสสนับสนุนให้ผู้พยพจากตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือข้ามแดนไปยังโปแลนด์ลิทัวเนียแล้วก็ลัตเวียเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรของปัจจุบันหลายคนออกมาตั้งข้อสังเกตนะคะว่าทำไมเจ้าหน้าที่โมร็อกโกถึงปล่อยให้ประชาชนเสี่ยงชีวิตว่ายน้ำข้ามแดนผิดกฎหมายเข้าไปในดินแดนสเปนด้วยซ้ำไปค่ะจุดหนึ่งที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์นะคะหลังจากเบโดเลือกใช้ผู้พยพเป็นเครื่องมือกดดันสเปนหรือไม่เหตุการณ์นี้คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2021ค่ะที่มีผู้อพยพกว่า 10,000 คนนะคะไหลทะลักเข้าเซนากลุ่มเคลื่อนไหวโปลิซาริโอในแอลจีเรียเข้ารับการรักษาโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสเปนตามซึ่งที่อยู่ใกล้แอฟริกาหลักๆถ้าดูกันจริงๆเนี่ยจะมีอยู่3จุดด้วยกันนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเส้นทางแอฟริกาตะวันตกค่ะที่จะข้ามแดนเข้าไปที่หมู่เกาะคานารีของสเปนโดยโคนะคะส่วนเส้นทางเมดิเตอร์เรเนียนกลางค่ะมีตัวเลขผู้อพยพมากที่สุดนะตัวเลขเนี่ยมากกว่า 14,000 คนก็เช่นเดียวกันโดยนับตั้งแต่เกิดเหตุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักการเมืองขวาจัดจากหลายประเทศในยุโรปต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์สเปนอย่างรุนแรงค่ะอย่างจอร์เจียเมโลนีนะคะที่กำลังสูญเสียคะแนนนิยมให้กับพรรคต่อต้านผู้อพยพน้องใหม่ครับข้อตกลงเชงเก้นกับสเปนโดยอ้างเรื่องภัยคุกคามความมั่นคงส่งผลกระทบให้จะมีการยกระดับการคุมเข้มตรวจสอบคนที่เดินทางมาจากสเปนค่ะขณะที่ตัวบัวและการแบ่งขั้วทั้งที่รัฐบาลยุโรปรู้อยู่เต็มอกว่าผู้อพยพกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าไปในยุโรปมากกว่ายุโรปหลายๆในช่วงมากกว่า10ปีที่ผ่านมาและถือเป็น
6: จริงๆก็60 40แล้วกันนะคะยังมีก็เชื่ออยู่ว่ายังป้องกันได้อยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าที่ฝั่งพม่าเขาก็ท่วมกันไปแล้วเรียบร้อย
7: แล้วเมื่อเราไม่เชื่อเต็มร้อยเรามีการป้องกันตัวเองยังไงเตรียมพร้อม
6: เราก็เก็บของขึ้นที่สูงค่ะอะไรที่ของสำคัญเราก็เก็บไปไว้ที่บ้านก่อนใช่ตรงนี้แล้วก็เราพยายามจะไม่เก็บเชื้อแล้วมันยังมีความรู้สึกที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยค่ะ
4: สำหรับอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งฉีดน้ำท่วมรอบนี้แม้ว่าปริมาณน้ำไม่มากเท่าปีที่ผ่านมาแต่หลายคนยังไม่วางใจค่ะยังเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปจนถึงเดือนกันยายน
8: บนกายเนี่ยหุ้มท่วมไปรถในบ้านหมด
9: ตอนนี้รอบแรกนี่ถือว่าลงแล้วเนาะ
8: ถือว่าลงแล้ว
9: แต่ต้อง
8: ไล่ไปไหน
9: เฝ้าระวังรอบต่อไปอีกนะครับ

0: เดือนกันยายน
1: นี้ภาคเหนือยังมีฝนตกจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วม

0: PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววัน
1: การโรงเรียนในร้อยประจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษา
2: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 นตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางี2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกลางต่อมาในปี2004โจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก การเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะตัดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายคนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกค

นร่วมกันรักษาสันติภาพบทนี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมบังเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปปี2559ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซเวียตแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้เศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไประบบการเงินทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อม

0: และปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระนานในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรคนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒน์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์นาทีวันนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังทาราฮอชั้นเอ็มไอคอนสยามเขตคลองสานทรงเปิดงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยเพื่อทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศิลปะวัฒนธรรมและความผาสุกเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยมีผลงานไฮไลท์อาทิภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติอีกทั้งมีกิจกรรมเสวนาวิชาการซึ่งจะนำรายได้จากการจำหน่ายผลงานหลังหักค่าใช้จ่ายทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระกนิษฐา
2: พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดประเทศตุพลวิมลมังคลารามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละอำจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผลัดเปลี่ยนมาสวดพระพิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนเวลา 17:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวม8รูปและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บริเวณประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถสำหรับมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจนถึงวันที่4สิงหาคม
1: ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเวลา 7:55 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน60ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะตุลาคม2569ที่จุดตรวจ

0: เกสามีองคมนตรีตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรตันหยงแห่งเก่าความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่กองกำลังชายแดนในตอนบ่ายพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่กำลังพล1นายที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
1: มอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านเลขที่79ทับ1ใบหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรยืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มวัดใหม่จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อที่ตำรวจจุดปฏิบัติการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธองสานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยพร้อมกันนี้พัดของดาบตำรวจวิทยาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุดังกล่าวด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวซุ่มยิงขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลานายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ดาบตำรวจวันนุชิตแทรกของขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันเมื่อวันที่2สิงหาคม2569โดยมีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระ
0: ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันพลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นที่โด่งดังในปีนี้ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามปลูกระบบอินทรีย์โดยโครงการหลวงผลิตเปิดตัวชาใหม่5ผลิตภัณฑ์อาทิชาผุดผลิตภัณฑ์รูปแบบพิเศษที่จัดทำขึ้นในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลวงชิวว่ากาแฟเลอตอมอสตีคั่วอ่อนผลผลิตเสร็จมีใยอาหารสูงทำให้อิ่มท้องนานและข้าวพาบอยสูตรข้าวดอยเหลืองสารสกัดจากเอเดลไวท์สำหรับพืชพระราชทานเน้นดอกไม้เมืองหนาวเช่นกล้วยไม้โดยมีเฟิร์น500สายพันธุ์อยู่ที่ดอยปุยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเฟิร์นรัศมีโชติกลุ่มกุหลาบ300สายพันธุ์
1: คณะบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: กรมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชมรมมิตรประดู่

0: พันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีรวมทั้งนายสุรเดชอยู่วัฒนหวังโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระและรับพระราชทานปิดตัวพัฒนาหารจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคกขมเหลาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนกขันมารามมณฑปรูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์จากวัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชัตถาธรรมกรุงเทพมหานครวัดทับพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นเวลา 17:00 นบริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานเวลา 19:00 นบริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมธัสสิทธิ์ลักษณะทินวงศ์และคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ปไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าสวยจังหวัดเชียงรายสมาคมสุดาสยามบรมราชกุมารีและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี
2: ้ UN นะครับต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้ง2คนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับApproximately
4: 650,000 Cambodian civilians were displaced. มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงาน
5: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS จุฬาเรดิโอพลัสสารสรรค์สังคมปัญญา
6: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาหลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน Relaxing Night Music

Radio Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน8
1: การ Innovative Wisdom 9:30 น.รายการคลินิก 101.5 10:00 น.รายการสโมสรคุณสุข 10:30 น.รายการหน้าต่างโลก 11:00 น.รายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อ 17:00 น.รายการยิ้มแย้มแก้มใส
0: 18:00 น.รับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น.

0: ิมรัฐฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล
2: ั
1: ย
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่4วันนี้มีเรื่องราวที่จะได้ติดตามมติของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่1กับอนาคตของประธานกสทช.ที่ร้องว่ากรรมการสรรหาองค์ประกอบนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายมีมติอย่างไรเดี๋ยวติดตามค่ะมีความคืบหน้าคดีคุมขังฆาตกรในเรือนจำพิเศษพัทยานะคะและนอก
4: ครับที่นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้มีการเสนอกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ในโครงการช่วย SME ซึ่งสอบไว้ในทางทุจริตในการเปิดช่องให้คนนอกตามส่วนเวียดนามครับมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ13,900,000 คนในช่วง7เดือนแรก
3: ของเจตนารมณ์ของการออกประกาศหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารจะทำให้การโฆษณา

0: อาหารเสริมทั้งหลายที่อยู่ในสื่อแขนงต่างๆหรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะวันนี้ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.
1: ศักราช2539ครับสมรักคำสิงสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้นะครับซึ่งสมรักคำสิงนี่เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่สามารถคว้าเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่26ที่แอตแลนตามลรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาโดยเอาชนะเซเรติม
0: ดร.วิไทยรัตนากรที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันเป็นกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.บอร์ดกสทช.ชอบด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่1นัดประชุมเวลา9นาฬิกาวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะคะเพื่อพิจารณาปัญหาที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกสทช.ที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะคะโดยมีรายงานว่ามีการขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเรื่องนี้ว่ามติของคณะกรรมการสรรหาที่มีองค์คณะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นที่เปลี่ยนตัวเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นดร.เศรษฐพุทธนะคะและคนที่มาลงมติเกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการกสทช.เป็นดร.วิไทยรัตนากรนะคะว่ามีการกำหนดไว้ว่าผู้ที่เป็นกรรมการสรรหาโดยตำแหน่งนั้นก็คือตำแหน่งจะลงมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องจึงไม่น่าจะต้องส่งถึงขั้นส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแต่ในที่สุดแล้วนะคะคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีมติว่าชอบด้วยกฎหมายค่ะชอบด้วยกฎหมายจึงในขั้นตอนต่อไปก็จะส่งเรื่องคืนกลับไปยังนายกมีการไปรับหน้าที่อื่นและรับเงินเดือนหรือรับค่าตอบแทนในขณะที่ดำรงตำแหน่งกสทช.เป็นบอร์ดกสทช.เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นความคืบหน้าที่เป็นที่สิ้นสุดของมติของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่1ที่มีอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นประธานคณะกรรมการค่ะไปต่อที่เรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวในแสดงความตั้งใจที่จะร่วมงานกับอินโดนีเซียนะคะเป็นงานสำคัญที่นายกรัฐ
1: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายปราโบโวซูบิยันโตนะครับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ทำเนียบประธานาธิบดีกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับนายกรัฐมนตรีก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบแอร์บอลเนี่ยนะครับและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลยังได้มีการมอบโล่และปีกของหน่วยเพื่อรำลึกถึงความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างไทยและอินโดนีเซียโดยเฉพาะปฏิบัติการบวยลานะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภารกิจช่วยเหลือตัวประกันที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่พิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพอันโดดเด่นของหน่วยโคปาซุสของอินโดนีเซียครับที่มีส่วนสำคัญในการเสริมในฐานะประเทศมิตรภาพและสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนที่พร้อมจะต่อยอดความร่วมมือ
0: ไม่ไว้วางใจใช่ไหมคะ
1: ครับเมื่อวานคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับพูดถึงสถานการณ์ทางการเมืองเหมือนกับกระแสข่าวการเจรจาดีลลับระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและกลุ่มขั้วอำนาจต่างๆไม่ถึงภาพของรัฐบาลในปัจจุบันบอกว่าต่อให้ไม่มีการดีลเกิดขึ้นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคภูมิใจไทยก็มีความสั่นคลอนในตัวเองอยู่แล้วจากปัญหาหลายอย่างตลอดระยะเวลาการบริ

0: คดีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกสว.รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการภายในจึงไม่แปลกใจหากร่วมรัฐบาลจะอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152และการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151โดยจะมีการประชุมวางลำดับขั้นตอนและเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในช่วงเปิดสมัยประชุมสภานี้นะครับส่วนกรณีที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าที่ฝ่ายค้านกำไว้ในมือซึ่งอาจจะส่งผลสะเทือนต่อการเช็คเสียงเสถียรภาพของพรรคร่วมรัฐบาลได้หากมีการเปลี่ยนขั้วพรรคประชาชนจะเปิดทางร่วมกับฝั่งใดนั้นคุณสิริกัญญาบอกว่ากับพรรคน้ำเงินไปถึงภูมิใจไทยเนี่ยคงปิดทางแน่นอนแล้วเพราะได้เห็นข้อบกพร่องในการเป็นแกนนำรัฐบาลอย่างมากและนายกรัฐมนตรีก็เลิกขอบคุณพรรคประชาชนไปนานแล้วด้วยและยืนยันว่าพรรคประชาชนจะไม่เข้าไปเป็นพรรคริกัญญาบอกว่าขออภัยประชาชนที่ทำให้ผิดหวังที่เลือกโหวตสนับสนุนคุณอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีห้ามไม่ได้และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยมาจนถึงทุกวันนี้แต่เราก็ขออภัยแล้วเราก็จำแล้วค่ะนี่เป็นข้อมูลที่คุณสิริกัญญาได้มีการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องทุจริตก็จะมีการตรวจสอบอีกโครงการหนึ่งโดยพรรคประชาธิปัตย์พรรคฝ่ายค้านอีกพรรคหนึ่งมีความชัดเจนเรื่องนี้อย่างไรนะคะ
0: คือนอกเหนือจากมีการพูดถึงของพรรคประชาชนในประเด็นนั้นแล้วนะครับคุณกรจาติกวณิชพร้อมด้วยสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ก็ร่วมแถลงข่าวกรณีได้รับหนังสือร้องเรียนจากการเป็นตัวหรือสสว.ในโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและก็ไลฟ์คอมเมิร์ซนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต้องเผชิญกับความเสียเปรียบจากการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติทั้งเรื่องค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น

0: ตอนกลับเกิดเหตุการณ์คุกคามข่มขู่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อให้ถอนอุทธรณ์ครับจนต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีซึ่งมีการแจ้งบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานของรัฐความเป็นธรรมหรือไม่อย่างไรด้วยนะครับในฐานะที่มีหลายคนเป็นอาจารย์มาก่อนนะครับซึ่งควรจะเป็นเสาหลักของการฟูมฟักสร้างบุคลากรและสร้างคนดีสุจริตของสถาบันการศึกษากลับต้องมาถูกกลุ่มบางกลุ่มแทรกแซงอย่างหนักพรรคประชาธิปัตย์ขอยืนยันในเจตนารมณ์การเมืองสุจริตและจะใช้กลไกกรรมาธิการสภาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดให้แก่พี่น้องประชาชน
1: ไปอีกช่องทางหนึ่งนะคะคดีสินทรัพย์ดิจิทัลที่มูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาทถึงลูกค้าผู้ถือเหรียญตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้อีกนะคะกับการซื้อกิจการหลังจากนั้นของกลุ่ม SCBX อาจจะเกี่ยวข้องกันยาวยังไม่สิ้นสุดเพียงแค่จะมุ่งพิสูจน์ว่าเอกสารที่ทำเอกสารรายงานการเงินนั้นมีสาวราวเรื่องไปยังสินทรัพย์ที่ไปตกอยู่ในมือลูกค้านะคะว่าได้รายได้ถูกต้องหรือไม่นะคะแล้วก็มีการนำเหรียญออกจากระบบหรือเปล่าต้องตามไปถึงผู้ถือครองใครรับรู้ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ข้อมูลเหล่านั้นเพียงพอหรือไม่เหรียญออกจากระบบใครถือครองเหรียญเหล่านั้นลูกค้าเป็นใครอย่างไรบ้างเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะผู้ซื้อกิจการไปคือ SCBX เป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีนี้ก็อาจจะยาวนานไปพอสมควรทีเดียวค่ะไปดูตัวเลขกันนิดหนึ่งบัตรละ 63,950 บาทขายออกบัตรละ 64,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบัตรละ 62,671 บาท44สตางค์และขายออกบัตรละ 64,050 บาทค่ะไปติดตาม
0: ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของวงการเทนนิสไทยนะครับส่วนวอลเลย์บอลนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรพอใจกับผลงานวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากชนะเวียดนามไป3-0เซตครับคว้าแชมป์ CV League 2026เลกแรกพร้อมกับชื่น
1: ค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกวันนี้นะคะขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้พบกันบุญเสริมจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
3: จับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจทั่วทุกภูมิภาคอัปเดตคุณภาพชีวิตแบบรู้ทันวิเคราะห์แนวโน้มทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องทุกวันเสาร์บ่ายโมงครึ่งติดตามรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ
4: วันชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADAO แล้วสังเกตสัญ
6: เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความส่งเสริมแรงบันดาลใจ
7: ครอบครัวผมชอบส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้อง

0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้คือช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะอาหารและยาหรืออย.นะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านเลขาสุภัทราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดร.ธีรรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะวันนี้มาคุยเรื่องเหมือนเราจะคุยเรื่องซ้ำๆกับเรื่องราวในอดีตและเรื่องราวของเมื่อวานคือเรื่องของการโฆษณาอาหารพอพูดถึงการโฆษณาอาหารทำไมต้องประกาศใหม่มีของเก่าปี2564แล้วมีอะไรแตกต่างและณวันนี้จะบังคับใช้กับการโฆษณาที่มีมากมายจนงุนงงไปหมดว่าที่พูดเนี่ยท่านเป็นใครน่าเชื่อถือแค่ไหนและอันไหนควรเชื่ออันไหนไม่ควรเชื่อผู้บริโภคเห็นจนมึนงงไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จึงต้องเรียนเชิญท่านเลขาธิการอย.มาให้ข้อมูลกับเราถามท่านเลขาเริ่มต้นว่าประกาศหลักเกณฑ์การโฆษณาจากฉบับปี2564บ้างคะท่านเลขาคะ
1: ค่ะประกาศหลักเกณฑ์การโฆษณา79นะคะก็มีผลตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นการปรับนะคะปรับแก้ไขจากฉบับเมื่อปี2564ก็คือเป็นการปรับหลักเกณฑ์เฉพาะการโฆษณาอาหารนะ
0: คะ
1: เฉพาะการโฆษณาอาหารให้สอบ4ถึง69อย.มีการปรับกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์มากยิ่งขึ้นฉะนั้นหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารที่เราออกมาก็จะต้องสอดคล้องกับกฎหมายอื่นๆที่เราปรับเปลี่ยนไปนะคะท
0: ี
1: นี้นักเรียนมีการกล่าวอ้างนะคะสรรพคุณต่างๆต้องมาขออนุญาตกับอย.ก่
0: อ
1: นถ้าไม่มาขออนุญาตกับอย.จะถือว่าผิดกฎหมายก่อนนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วหลักเกณฑ์การโฆษณาอาหารที่เราออกมาเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้นะคะสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้มาขออนุญาตโฆษณาอาหารนะคะว่าอะไรที่ท่านทำได้ทำไม่ได้อะไรที่เราอนุญาตไม่ได้อาหารเช่นโฆษณาบำบัดบรรเทารักษาโรครักษาโรคร้ายโฆษณาเป็นที่2569เนี่ยเราก็ปรับนะคะให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เราปรับเปลี่ยนไปในปัจจุบันเช่นนะคะในอดีตเนี่ยเราไม่เคยให้ใช้เมล็ดกัญชงนะคะหรือกัญชาใส่ในอาหารแต่ตั้งแต่ปี6469เราอันอาหารที่มีการใส่กระท่อมกัญชงเมล็ดกัญชงกัญชาให้ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าทำได้ขนาดไหนนะคะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนี้มันจะมีบัญชีแนบท้ายอยู่นะคะ
0: บัญชีแนบท้าย
1: บัญชีมาลุกหนึ่งสองสามใช่ข้อความทีนี้เราก็จะมีอักหนึ่งเนี่ยเป็นคำนะคะที่เราห้ามโฆษณาโดยเด็ดขาด
0: ค่ะ
1: เราก็มีการปรับปรุงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคำไหนที่ห้ามคำไหนที่เมื่อก่อนเคยห้ามปัจจุบันนี้อาจจะยืดหยุ่นคำว่ามหัศจรรย์กินอาหารแล้วรักษาหายรักษาอาการต่างๆแบบมหัศจรรย์ปาฏิหาริย
0: ์วิเศษ
1: ไม่มีผลข้างเคียงเลย
0: ค่ะ
1: ปลอดภัยแน่นอนซึ่งอันนี้เราถือเป็นคำที่เกินจริงเพราะนั้นห้ามเด็ดขาดนะ
0: คะ
1: ไม่ให้ใช้คำนี้นะคะอนุญาตสามารถใช้ได้เลยนะคะเช่นท่านรสจืดนะคะท่านบอกว่าจืดอย่างเงี้ยเผ็ดร้อนคุณใส่พริกลงไปมันเผ็ดร้อนอย่างเงี้ยนะคะไม่ฉุนเพราะว่าไม่

0: ่ใส่พริกไทยนะคะไม่คาวเพราะว่าไม่ได้มีเนื้อสัตว์ลงไปน้ำอยู่บอกว่าชุ่มฉ่ำอย่างเงี้ยแสดงถึง
1: ข้อมูลข้อเท็จจริง
0: อาหาร
1: ค่ะสภาพอาหาร
0: เพราะฉะนั้นเป็นการแสดงข้อความสรรพคุณของพวกโปรไบโอติกนะคะต้องมาขออนุญาตก่อนนะคะการแสดงข้อความสมมติว่าท่านไม่มีกลูเตนนะคะในในสูตรนะคะเพื่อเอาเอกสารมาแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นให้นะ
1: คะ
0: อันนี้ก็เป็นการปรับปรุงบัญชีหมายเลขหมายเลข3ส
1: ่
0: วนบัญชีหมายเลข4นะคะในช่วง64ถึง69บางประเภท
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ปรับปรุงนะคะบัญชีหมายเลข4เรื่องการโฆษณาให้สอดคล้องกับคำเตือนที่อนุญาตไว้ในตอนที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ
1: ์ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆนะคะที่มีการปรับจากปี64การแพทย์ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เป็นการดำเนินการแล้ว
1: เราเห็นภาพรวมโดยสังเขตที่ยังไม่ได้พูดถึงบุคลากรทางการแพทย์
0: แต่64ถึง69เนี่ยนะคะในเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ถามว่าบุคลากรทางการแพทย์สามารถโฆษณาอาหารได้ไหมโฆษณาได
1: ้ค่ะ
0: นะคะแต่ทีนี้จะโฆษณานั้นโดยเอาความเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไปการันตีสินค้านั้น
1: ค่ะ
0: อันนี้
1: ทำไม่ได้
0: แต่ถ้าท่านให้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับอาหารนั้นทางวิชาการถ้าเกิดว่าใช้สถานะวิชาชีพตัวเอง
1: เดิมมีเพิ่มเติมคือบัญชีแนบท้ายกับการปรับให้เข้ากับกฎหมายในปัจจุบันนะคะในการบังคับใช้ล่ะคะตอนนี้ต้องนึกถึงสภาพของผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์แต่เป็นคนที่อยากสุขภาพดีและโลกของการสื่อสารในแพลตฟอร์มต่างๆสื่อทั้ง YouTube ทั้ง TikTok ทั้ง Facebook IG มีมาหมดเลยค่ะขึ้นมาใน LINE Official ของสินค้าใดๆเคยไปดูเคยไปกดแล้วก็เรื่องการใช้ถ้อยคำต่างๆเหล่านี้มีการโฆษณาบางทีพูดเพลินไปสิ่งเหล่านี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่า
0: คำว่าอาหารเนี่ยก็คืออาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เป็นอาหารนะคะ
1: ค่ะ
0: เป็นอาหารต่างๆเหล่านี้เริ่มต้นเลยต้องขออนุญาตโฆษณากับอย.ก่อนในกรณีถ้าไม่ว่าจะเป็นในสื่อใดๆก็แล้วแต่นะคะทั้งสื่อที่เป็นมีเดียที่เป็นหนังสือพิมพ์คัทเอาท์ไหลเมื่อปีพ.ศ. ใดนี่คือหลักเกณฑ์ก่อนน
1: ั
0: ่นแสดงว่าการโฆษณานั้นเนี่ยขออนุญาตกับอย.แล้วอย.เนี่ยapprove นะคะตัวถ้อยคำภาพทุกอย่างท
1: ี
0: นี้การโฆษณาในปัจจุบันอาหารปัจจุบันที่ปรากฏตามโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่ไม่ได้ขออนุญาตว่าทุกคนเนี่ยสามารถโฆษณาได้ง่ายนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดเนี่ยต้องมีการโฆษณาไปเพราะนั้นการโฆษณาเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับผลิตภัณฑ์อาหารมากยิ่งขึ้นจึงทำให้คนขายหรือเนี้ยอย.เราเองดำเนินการตามกฎหมายนะคะท
1: ั้
0: งในเรื่องของการร่วมมือกับแพลตฟอร์มในการถอดการโฆษณาที่โอ้อวดเป็นจริงแล้วก็ผิดมากๆเนี่ยเราถอดออกนะคะหลายครั้งอาจจะเห็นคนที่รีวิว TikTok ตะกร้าปลิวอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คะ
0: ก็เป็นการกับส่งพนักงานสอบสวนกรณีที่มีการโฆษณาโอ้อวดเป็นจริงมากๆนะคะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าอาหารนั้นสามารถรักษาโรคร้ายได้ซึ่งทำให้ผู้ป่วยบางท่าน

0: ียโอกาสในการรับการรักษาที่ถูกต้องอันนี้อย.ดำเนินการปีนึงเนี่ยเราจัดการเรื่องการโฆษณาอาหารที่ผิดกฎหมายเนี่ยโอ้เป็น
1: เยอะเลยใช่ไหมคะ
0: บางทีบางปีเกิด
1: ไม่ได้มันช่วยลดช่วยบรรเทาช่วยรักษาช่วยทำให้ดีขึ้นเห็นผลทันทีเห็นผลแน่นอนปลอด
0: การบังคับใช้กฎหมายอย.ก็ทำอย่างเข้มข้นซึ่งอาจจะเวลาปิดเวลาดำเนินคดีคนที่ทำผิดก็กลับขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้เราก็ดำเนินการในส่วนนี้ส่วนที่สองคือสิ่งหนึ่งที่อย.พยายามจะทำอยู่เสมอก็คือการให้ความรู้กับประชาชนว่าผลิตภัณฑ์อาหารนะคะทั้งอาหารเสริมต่างๆเหล่านี้ไม่ได้สามารถรักษาโรคร้ายได้และอาหารเนี่ยไม่ใช่กินแล้วปลอดภัยทันทีนี่เซอโมนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราในฐานะผู้บริโภคนะคะก็ก่อนที่จะซื้อก็ต้องเอ๊ะนะคะแล้วก็ตระหนักนิดนึงว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นการโฆษณาที่โอ้อดเกินไปหรือเปล่านะคะก่อนที่เขาได้รับเนี่ยมาเช็คก่อนเข้าแอปอย.ก็จะเช็คว่าเลขนั้นเนี่ยได้รับอนุญาตไว้ตรงกับที่ท่านจะซื้อหรือเปล่า
1: ค่ะอันนี้คือเราได้จับต้อง
0: ฉลากที่ค่ะ
1: เราได้จับต้องเราได้อ่านฉลากแต่ถ้าเราดูผ่านสื่อเนี่ยค่ะได้ชมได้ฟังผ่านสื่อเราจะรู้ได้อย่างไรคะ
0: คือหนึ่งถ้าไม่มีคออ.เนี่ยแสดงไม่ได้ขออนุญาตก่อนแล้วต้องฟังหูไว้หูแล้วนะคะสองเนี่ยสินค้าเนี่ยเช็คก่อนว่าสินค้านั้นเนี่ยค่ะขออนุญาตกับอย.ไว้เนี่ยเลขที่ได้รับอนุญาตจากอย.มีคำเตือนอะไรที่ต้องระวังอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่ท่านจะซื้อนักผลิตผู้นำเข้าคือใครเมื่อเวลาที่เรามีปัญหาจากการใช้สินค้านั้นเนี่ยจะได้มีผู้รับผิดชอบอันนี้คือหลักสินค้ากับอย.ก่อนว่าสินค้านั้นเนี่ยได้รับอนุญาตจากเราไว้เนี่ยด้วยลักษณะอย่างไรคะ
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากการตรวจสอบการถ่วงเวลาคือบางทีคนถูกใจและอยากซื้อฟังแล้วมันเพลินฟังแล้วอู๋เบอร์โทรนั้นโทรไปทันทีเพราะเขาบอกว่า20ได้ตรวจสอบหลักฐานเหล่านี้ก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายค่ะท่านอยากจะตอนนี้ทางสื่อแขนงต่างๆมีความร่วมมือกันเพียงใดแค่ไหนคะสั้นๆค่ะท่านเลยค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยนะคะ
2: บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยน